0: เริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034 และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
1: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตรวจตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเดชเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนพักบอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
0: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติกเกอร์ขอบคุณนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณอุมาคุณอัมไพรคุณพงศักดิ์นะคะคุณจิรพันธ์ทางไลน์คุณโดยคุณธีรพลคุณวิบูลชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสาวอุบลคนบุรีรัมย์นะครับคุณโชคเศรษฐีชอบชอบคุณริตต้าคุณโอแมนแคชพลัสนะครับคุณหมูคุณรัตินาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเรารวมทั้งแชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นว่าเสื้อดิฉันหนามากนะคือตอนแรกไม่ได้หยิบมาแล้วซาวด์เอนจิเนียร์ของเราบอกว่าไปเอาเสื้อมาไหมเดี๋ยวรอคือเดินขึ้นมานี่หนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไหมบรรยากาศรอบตัวนะคะหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับผมพาก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์กัจฉลีนะครับ
0: อาจารย์ภากรกัจฉลี
1: อาจารย์ภากรกัจฉลีครับผมพาเราไปดูเรื่องของ AI บ้างนะครับเขาบอกว่าไม่รู้น้องน้ำหวานลองใช้หรือยัง AI ยี่ห้อนี้ที่ชื่อคิดนี้ K3 ของMoonshot AI ของประเทศจีนเขาอะ
0: โอ้ยังเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้เน้น AI บ้านจีนเท่าไหร่จะมีใช้เป็นพวกแอปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแอปรูปอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เขาบอกChannel New Asia มารายงานเอาไว้นะครับว่า China's Moonshot Paused Kimi Subscriptions Amid Hot Demand IPO Push เขาบอกว่า AI ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับคือผู้คนนิยมกันแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับบริษัท Moonshot ก็เลยต้องประกาศหยุดรับสมาชิก Kimi K3 ชั่วคราวขณะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็น IPO ที่ฮ่องกงนะครับสตาร์ทอัพ AI ชั้นนำของจีน Moonshot AI ต้องประกาศหยุดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราวหลังจากความนิยมของโมเดล Kimi K3 นะครับเพิ่งเปิดตัวเนี่ยพุ่งแรงจนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้รับไม่ไหวขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการระดมทุนรอบใหม่และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือบริษัทนี้เขาเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023โดยนายหยางชื่อหลินนะครับนักวิจัย AI ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนจบมาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลายทำให้ Moonshot เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพAI ที่ถูกจับตามากที่สุดในจีนนะครับหลังจากที่ตัวแรกที่ก็เปิดออกมาก็คือ DeepSeek ใช่ไหม
0: คร
1: ับเขาบอกว่าปีนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดมทุนรอบล่าสุดไปกว่า 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนระดับใหญ่อย่างเช่นไมทวนแล้วก็ China Mobile และ CPE ทำให้ยอดระดมทุนสะสมทะลุถึง 5,000

0: $1,500 ล้านเดือนมิถุนายนมูลค่ากิจการเนี่ยพุ่งแตะไปถึง $30,000,000,000 หรือราวๆ1 ล้านล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1/3 ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเจรจาระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก $2,000,000,000แล้วเขาก็ได้ดึง Goldman Sachs CICC นะครับซึ่งก็คือ China International Capital Corp นะครับเพื่อมาวางแผนการที่จะเปิด IPO ซึ่งจะเปิดขายที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ทาง Channel New Asia เขาก็เลยไปสอบถามพยายามไปสัมภาษณ์นะครับทั้ง Goldman Sachs แล้วก็บริษัท Moonshot เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบอกว่ายังเป็นรายละเอียดนะครับเป็นชั้นความลับอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับเขาไปดูตัว Index นะครับที่มิเค3เนี่ยนะครับเขาไปจัดอันดับของบรรดา AI ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจาก Claude Fabi 5นะครับซึ่งเป็นอันดับ1คะแนนอยู่ที่60 GPT 5B อยู่ที่59ส่วนคิมิ K3 อยู่ที่57นะครับตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดก็คือ K2 Think V2 อยู่ที่17คะแนนก็เรียกว่ามาเร็วมาแรงเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำหวานไปลองใช้ดูแล้วล่ะมาเล่าถึงว่าเป็นต่อว่าเป็นยังไง
1: โอ้ตามไม่ทันละ AI ตอนนี้ก็เขาก็พัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นแวดวงที่มีเม็ดเงินมหาศาลกระจายอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานก็เล่าให้คุณแพตตี้ฟังว่า ChatGPT เขาเพิ่งจะลอนช์การพูดคุยแบบไลฟ์นะซึ่งเป็นคุยแบบเสียงใช่ไหมคะมันจะมีที่เราไทป์เราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเป็นการพรอมติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เขามีเป็นไลฟ์ที่ตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งเขามีการพัฒนาการใช้เสียงตอบโต้ของตัว AI เนี่ยให้เป็นธรรมชาติจนเหมือนนอนคุยอยู่อะเสียงมันเป็นแบบอ่อนๆแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสะเทือนวงการล่ามเพราะว่าเขาสามารถที่จะถูกอินเทอร์รัปต์นะคะถูกแทรกในระหว่างที่พูดแล้วสามารถขอให้แปลสดได้เลยอ่ะมันจะได้คล้ายๆแนวล่ามไซมอนเทเนียสนะคะที่เป็นล่ามพร้อมพูดอ่ะคือได้เลยทุกภาษาอย่างสมมติว่าดิฉันบอกว่าช่วยแปลสิ่งที่กำลังจะพูดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็คือพูดบอกมาเลยจนกว่าเราจะบอกว่าให้พอคือทำได้เลยใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือบางทีต้องคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดใช้ภาษาตรงกลางคุยกันนะคะอืมค่ะไปลองค่ะพี่ต้นไปลองเหมือนกัน
0: ได้ลอง
1: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอีกสักเรื่องหนึ่งน่าจะได้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัชรีนะคะเรื่องคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปประเทศอ่านอยู่เนี่ยนะนึกว่าอ่านเรื่องของประเทศเรานะคะเพราะมันคล้ายกันเหลือเกิน Straight Times รายงานเอาไว้นะคะว่า Philippine Senate seeks VP Sara Duterte's bank tax records in trial นะคะตอนนี้คุณซาร่าดูเตเต้ซึ่งเป็น VP หรือว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะกำลังถูกตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็โดนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนจากข้อเก่าหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรับการรับสินบนการมีทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนหรอนะก็เลยต้องโดนตรวจสอบนะคะในเรื่องของ tax record นะในเรื่องของข้อมูลภาษีแล้วก็เรื่องเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีจดหมายกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหลายฉบับมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเขาเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสระดับนานาชาติเนี่ยนะคะเขาให้ฟิลิปปินส์นะเพียงแค่32คะแนนจาก100คะแนนค่ะอยู่อันดับที่120

าก182ประเทศนะคะลดลง33คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาทีเดียวเพราะว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการใช้มาตรการการปราบปรามทุจริตและไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่า

0: และระดับท้องถิ่นเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะทำให้ระบบตรวจสอบและระบบถ่วงดุลอ่อนแอค่ะบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะมีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมที่เราใช้นิยามตระกูลการเมืองว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาก็เจอปัญหาบ้านใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนระดับท้องถิ่นแต่ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบันค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ในการสืบสวนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลการทุจริตโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรงบประมาณและกระบวนการการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะทำให้หลายคดีล่าช้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังไงดีล่ะเขายังมีเรื่องของการรับสินบนนะอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจัดการอีกนะคะอ่านเรื่องนี้ก็เนาะมันก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันเนาะอ๋ออ่ะมาจากสุดในทางคล้ายไหม
1: หรือว่าอ่านเรื่องการเมืองเหมือนหรือว่าอ่านก็ฟังอยู่เอ๊ะน้องหวานนำเสนอข่าวภายในประเทศหรือ domestic news อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไม่ใช่ที่ฟิลิปปินส์โอเค
0: มันคล้ายจริงอ่ะช่วงนี้มาสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่อง AI governance และอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนด้วยนะคะ AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์ภากรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากรค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม
0: สวัสดีไอ้จงไอ้จงเจ้า Good morning ค่ะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่อง AI governance นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วจำเป็นต่ออนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับคำว่า AI governance นะครับก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าธรรมาภิบาล AI นะครับหรือว่าการเกิดจากระเบียบ AI นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย AI เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนาะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ technical อย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโคดดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราสามารถใช้ AI นะครับแม้เราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม นะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะ

แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่เรียกblack box นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นกล่องดำเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรให้ AI มันทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเคย chat GPT อะไรอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าที่มันคือประมวลผลนะครับคือคอมพิวให้เราถูกต้องเราก็ต้องเกิดตรวจสอบเต็มถูกไหมและอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเชิงรับเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับรวมถึงเอาไปนะครับทำเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟนะครับเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและนะความปลอดภัยของข้อมูลในพวกนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบซึ่งในมุมของนะครับประเทศต่างๆในตอนนี้เขาก็นะพยายามที่จะวางเครือมาตรฐานนะครับแล้วกฎระเบียบอย่างเช่นเครือจีนเองอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นฮือฮาในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนจีนนะครับไปร่วมงานนะครับเปิด AI โลกนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งงาน AI โลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับจัดตั้งองค์กรนะครับความร่วมมือ AIในระดับโลกแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบ AI ว่าจัดระเบียบยังไงนะครับมีการเอามาใช้อย่างเนี้ยเพื่อจริยธรรมยังไงนะครับหลายฝ่ายก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลต่อนะครับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับส่งผลมากอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนะครับขอให้มองแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยถ้าเราจะดูว่าในโลกเนี่ยเขากำลังมุ่งไปทางไหนเราดูนะครับจีนกับอเมริกาก็ได้นะครับว่าเขากำลังคือพูดเรื่องอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นอะไรเราเห็นประเด็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เราเห็นประเด็นในเรื่องของนะที่เป็นการ์ดจอนะครับเครือ GPU แล้ว CPU การประมวลผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับประมวลผล AI ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI Economy ครับนะครับก็คือนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะขับเคลื่อนได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วรวมประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะมาเติบโตได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประชาชนนะครับเผื่อธุรกิจนักลงทุนนะครับและแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่า AI จะไม่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนะครับหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าหลอกลวงนะผู้บริโภคแรงต่างหรือว่าแล้วถ้าเสียหายมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เลยจำเป็นจะต้องเขียนในส่วนของกฎระเบียบ AI นะครับก็วันนั้นออกมาคือพูดง่ายๆว่าเราต้องสร้างนะครับกติกานะครับกฎระเบียบว่านำกันนำไปใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาเซียนเองเริ่มวางรากฐานแล้วครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับได้วางรากฐานในส่วนของนะครับอาเซียนไกด์ออน AI Governance and Ethics ครับซึ่งก็ได้วางเอาไว้นะครับเป็นโครงพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการนะครับเผยแพร่ออกมานะครับเมื่อสักนะครับปีก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวกรอบมาตรฐานของ AI นะครับเอติกเนี่ยของอาเซียนเองนะครับผมก็มองเอาไว้ว่าอย่างเช่น Generative AI นะครับที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในตอนเนี่ยนะครับ ChatGPT ครับ Claude Gemini แล้วสามารถสร้างปัญหาได้นะตอนนี้แล้วเราจะใช้อย่างดีนักจริยธรรมอย่างไรและไม่ใช่แค่นั้นครับนะมันมีส่วนของที่เรียกว่านะครับ Responsible AI ในตอนนี้เราต้องการที่จะทำในส่วนของ AI ที่สามารถอธิบายได้แล้วก็นะใช้อย่างรับผิดชอบได้นะครับในของอาเซียนเองก็เลยมีอาเซียน Responsible AI ลบแบบออกมาด้วยเหมือนกันคือเน้นการใช้งานอย่างรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปคุยกันเรื่องนี้นี่แหละครับเราก็ไปคุยในกลุ่มเครือติ้งแต้งนะครับคังสมองนะจีนอาเซียนที่ทำงานทางด้าน AI เราเรียกดิจิตอลนะครับในแต่ละประเทศก็มองเห็นตรงกันว่าเครือทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันนะครับเครือไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะวางนะครับของเครือตนเองนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศนะจะมีเครือกฎหมายของเขาได้นะครับแต่จะต้องมีเป็นเหมือนกับเครือโปรโตคอลกลางที่ทำงานร่วมกันนะครับเพราะอย่างตอนนี้อาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมองในเรื่องของนะทำ cross border commerce ทำในเรื่องของนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยคำว่า AI นะ governance เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อกฎหมายฉบับเดียวนะครับแต่ต้องสร้างนะมาตรฐานรวมนะร่วมกันนะครับผมว่ามันต้องมีส่วนของที่เรียกว่านะครับอาเซียน common baseline นะครับที่เราจะสร้างในส่วนของ

0: นะครับคือแล้วเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราไม่ใช่แค่ไกด์ไลน์นะครับแต่ควรจะต้องมีส่วนของที่เป็นแบบ AI Impact Assessment นะครับในการประเมินว่าในการใช้ AI เนี่ยอันไหนถึงจะโอเคแล้วไม่โอเคแล้ววางเป็นกรอบมาตรฐานร่วมกันนะครับเอาในภูมิภาคก่อนอาเซียนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้จีนเขาก็พยายามขับเคลื่อนในตรงนี้นะครับเราเลยได้เห็นว่าเขาก็มีทำนะครับในส่วนของแอคชั่นแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี้ในงาน AI โลกเขาก็ทำในส่วนของนะครับแผนเพื่อปฏิบัติการในส่วนของที่ว่าจะทำงานร่วมกันในระหว่างประเทศอย่างไรในการใช้ AI รวมถึงในการใช้เอทิกนะครับจริยธรรมอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ตั้งในส่วนขององค์กรนะครับ WIPO นะครับ WIPO นะครับ WAICO เนี่ยนะครับก็คือองค์กรความร่วมมือในด้าน AI ระดับโลกนะครับซึ่งมี29ประเทศในการเป็นประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่เท่าที่ดูรายชื่อยังไม่มีไทยในประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะอยู่ร่วมด้วยครับผมครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เราเห็นจีนก็พยายามที่จะทำร่างไกด์ไลน์ของ AI Governance อาเซียนก็พยายามจะทำยุโรปเขาก็ทำของเขาแล้วอเมริกานี่เขาทำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดแต่ละแห่งเนี่ยต่างคนต่างทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อแตกข้อบังคับของแต่ละคนที่มันไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับว่า อนุสัญญาอะไรที่ใช้พร้อมกันเหมือนกันหมดทั้งโลกได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำอะครับอาจารย
0: ์อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอเมริกาก็มีทำครับผมในลักษณะของอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับผมแล้วแต่ในมุมของจีนเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยนะครับสเตทนะครับก็คือขับเคลื่อนโดยครับเครือภาคร
2: ัฐ
0: ใช่ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะครับว่านะครับรัฐบาลนำเอกชนตามนะครับแต่จีนก็พยายามที่จะลดข้อกังขาว่าเอ๊ะแล้วจะโปร่งใสหรือไม่ในตรงนี้เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาก็เลยมีการพยายามนะจัดตั้งองค์กรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นแกนนำนะครับในระดับโลกแล้วก็เอาประเทศต่างๆมาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำเป็นลักษณะของที่ว่าบอกว่าจะให้ AI เนี่ยนะครับเป็นเหมือนทรัพย์สินค้านะครับสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับผมนะแต่อันนี้ต้องรับคาลิฟายอย่างหนึ่งว่าในส่วนของอเมริกาอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเขามีการทำงานมีความพยายามในเรื่องของ AI นะครับก็ประเด็นนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมศูนย์นะครับเพราะว่าคือเขาใช้การกำกับเหมือนกับเป็นที่เรียกคือมัลติเลเยอร
2: ์
0: นะครับที่มีการนะครับผสมผสานกฎหมายเดิมนะครับมาตรฐานนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับรวมถึงนะครับใช้ในการร่วมมือกับแต่ละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบมาเก็ตดิเวนนะครับก็คือลักษณะของนะครับเอกชนมีเครือบทบาทสูงมากนะครับต้องแตกต่างจากของจีนนะครับเพราะของจีนเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับผลักดันในส่วนของนะครับจากทางเครือภาครัฐนะครับในการเครือกำหนดนะครับเครือทิศทางต่างๆนะครับกำหนดนะครับกรอบนะครับในระดับชาติเราก็ผลักดันแล้วความร่วมมือนะครับกับประเทศอื่นในขณะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีที่เรียกว่าเป็นมัลติเลเยอร์นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะมีเครือมาตรฐานของตนเองนะครับแต่ว่าก็คือแล้วทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันนั่นแหละนะเพราะว่าอย่างทางอเมริกาเองเขาเน้นในเรื่องของว่านะครับให้เครือตลาดนะเป็นการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างอิสระนะครับจีนนะครับบอกว่าอ่ะนะครับเรามองในส่วนของ AI นะครับเป็นเรื่องของอธิปไตยด้วยนะครับเป็นเรื่องของนะครับเกี่ยวผลประโยชน์ของเผ่าชาติด้วยนะครับแล้วก็มองว่าดังนั้นเริ่มโดยจีนก่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยการกำกับของรัฐนะครับแล้วตอนนี้นะครับจีนได้ knowledge know how ออกมาแล้วนะครับก็ร่วมมือกับนานาประเทศนะครับเพราะว่าจีนเขามีตัวนโยบายเรียกว่า AI Vision 2030โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะขึ้นสู่ผู้นำในด้าน AI โลกนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ที่เขาแล้วมีการประกาศออกมาในปี2017เขาจะวางเป็นนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกนะครับภายในปี2020ที่ผ่านมาคือเขาจะลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกในส่วนของตัวนะการขับเคลื่อนเรื่อง AI แล้วภายในปี2025นะครับมีนวัตกรรมที่เป็นระเบิดปูอย่างที่เราเห็นอะไรครับนะครับเห็น Deep Sea แล้วก็พวกที่เป็นโรบอติกแล้วนะหลังจากนั้นครับภายในปี2030เขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของนะครับผู้นำโลกโดยตอนนี้เขาก็จัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาทำในตรงนี้ครับผม

0: อืมค่ะจีนมีวิถีของเขาอเมริกาก็เช่นกันนะคะ EU ก็มีแนวทางในการกำกับดูแลเรื่อง AI ที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ1นาทีค่ะภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าหากว่ากฎเกณฑ์ AI ของอาเซียนเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตนะคะ
1: ครับคือต้องบอกเลยครับว่าเราควรที่จะ1คือดูว่ามีความพร้อมหรือยังในเรื่องของ AI readiness นะครับทั้งตัวผู้ประกอบการและบุคลากรในองค์กรนะครับนะครับ2เราควรจะมีในส่วนของนะครับทำความเข้าใจและบ่มเพาะนะครับบุคลากรนะครับเผื่อไม่ใช่แค่นะครับแบบในภาพรวมนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าใครมีแนวโน้มนะครับจะต่อยอดได้แบบและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เราก็ควรที่จะมีการนำ AI เข้าไปใช้และสิ่งสำคัญข้อที่3ครับ data ครับ data นี่สำคัญมากถ้าขาด data ที่ดีนะครับก็ AI ก็ทำอะไรได้ไม่เท่ากับที่เราอยากให้ทำนะครับ data สำคัญมากครับเขาบอกว่า
0: ดังนั้นต้องสร้างเสริมเรื่องของข้อมูลแล้วก็การทำงานของตัว LLM นะ Large Language Model ไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะพี่ต้นขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี
2: ้เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
0: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์พิจารณาใหม่เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วราว 2,900,000 รายและกว่า40%เกิดจากปัญหาเรื่องรถยนต์โดยคลังเตรียมนำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อกำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนให้ใช้สัญญาซื้อขายประกอบการพิจ

0: จารณาก่อนเร่งนำเสนอครม.เห็นชอบเพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนปัญหารูปแบบใหม่ที่ประชาชนถูกผู้ประกอบการทุจริตนำชื่อไปแอบอ้างเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อลดหย่อนภาษีทางกระทรวงก็จะเร่งคืนสิทธิ์ให้ผู้เดือดร้อนและดำเนินคดีกับกลุ่มแอบอ้างอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้จับมือมหาไทยลงพื้นที่เชิงรุกจนพบกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยได้สิทธิ์อีก2,300,000รายซึ่งยืนยันตัวตนแล้วกว่า800,000รายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะครอบครองรถสกร.เฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทะลักหรือเกณฑ์ใหม่หลังคนไทยแห่ชวดสิทธิ์สิริพงษ์การันตีคัดกรองใหม่รถเก่าและเรียนนอกระบบได้10บัตรคนจนจ่อขยายโควต้าบิ๊กไบค์ถือครองได้2คันแต่ต้องผ่อนชำระส่วนปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยเปิดให้ใช้ใบถ้อยคำบันทึกข้อมูลยื่นอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งหรือจุดบริการในพื้นที่ได้พร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึง20กันยายนนี้ขณะที่คลังเดินหน้าเคาะ6ล้านรายรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นาน2เดือนเสนอครม21กรกฎาคมนี้พาณิชย์เร่งแก้139,000คนถูกตัดสิทธิ์หลังมีชื่อโผล่เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหรือเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงความจริงมหาไทยผุดศูนย์รับเรื่องคลังมหาไทยคมนาคมรีบตั้งโต๊ะแจงปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมปรับไส้ในใหม่ให้ตรงสภาพความเป็นจริงพลพีสั่งมหาไทยผุดศูนย์ One Stop Service รับเรื่องพร้อมคุยการถูกสวมชื่อส่วนคมนาคมชงปรับเกณฑ์รถยนต์4ข้อพ่วงการศึกษานอกระบบสิริกัญญาขย่ำใช้เกณฑ์ที่แข็งตัวมากเกินไปแนะอยากให้คัดกรองจริงๆควรใช้ระบบคะแนนมากกว่าให้ผ่านทุกคุณสมบัติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ขยับครั้งใหญ่นะครับสั่งเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการลงทะเบียนและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนเรื่องหลักเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเร่งปรับปรุงแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ห่างไกลเทคโนโลยีกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกับใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโครงการอำเภอซึ่งได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปรับข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ถึงในระดับหมู่บ้านในขณะเดียวกันครับก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลารับเรื่องอุทธรณ์จากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ออกไปจนถึงขออภัยครับที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองบรูบ้าได้กำชับให้นายอำเภอปลัดจังหวัดผู้ตรวจราชการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพื่อลดความสับสนเรื่องข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้หากพบกรณีผู้พิการหรือประชาชนถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเปิดบริษัทหรือสวมสิทธิ์เป็นลูกจ้างมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและใช้เป็นหลักฐานคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะแนวทางแก้ปัญหา3ประเด็นหลักที่พบการร้องเรียนมากที่สุด โดยประเด็นแรกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เกิน1คันหรือว่ารถยนต์เก่าสิ้นสภาพและการโอนลอยขอให้ประชาชนไปติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อแจ้งยกเลิกทะเบียนรถหรือ

0: แจ้งยกเลิกการใช้รถเพื่อนำหลักฐานมาประกอบการอุทธรณ์ประเด็นที่2ครับเสนอให้มีการทบทวนหักค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีขึ้นไปให้เหลือเพียงราคาซากเพื่อใช้ประเมินทรัพย์สินใหม่และประเด็นที่3กลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกร.และกศน.ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์อายุเพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังคงได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนและค่าน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เช่นกันครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับรวมถึงมติชนก็เป็นพาดหัวใหญ่เช้านี้ยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกรัฐบาลแถลงขอโทษปมรถเก่านักเรียนสกร.ขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนขณะที่แนวหน้าครับคมนาคมขอโทษประชาชนเรื่องความไม่สะดวกของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงครม.ปรับเกณฑ์ใหม่21กรกฎาคมรถอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซี2คันแต่ผ่อนอยู่โอนลอยได้สิทธิ์นักศึกษานอกระบบไม่ต้องลาออกกระทรวงการคลังพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่นด้วยมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังก่อนแก้ไขคณะรัฐมนตรีพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนอธิบดีกรมการปกครองเผยตั้งศูนย์ One Stop Service ให้อุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนผ่านอำเภอพึ่งได้ครับ
1: จากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาที่เรื่องของค่าไฟค่ะโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573นะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือมีมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากยอดบินเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตัวเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบินครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยกฟน.และกฟผ.จะประชุมกกผ.เพื่อดำเนินตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมหาไทยกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่ห์รีดเกินจริงโดนแน่มหาไทยจับมือกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 69-73 ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักให้ได้เรทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มรอบบินแรกกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดช่อง3สายด่วนร้องเรียนหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าหัวหมอรีดค่าไฟเกินจริงจ่อส่งทีมตรวจสอบและดัดหลังลงโทษค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนมีการลงนามหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวที

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิกbam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโดยมีนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติก่อนที่จะเข้าพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตในการหารือแบบเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งเสริมการค้าอย่างสมดุลด้านสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2573นะครับรวมถึงขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงไทยลาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวแสดงขอบคุณรัฐบาลไทยและความร่วมมือยินดีในวาระสำคัญของความร่วมมือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU รวมทั้งสิ้น15ฉบับซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความร่วมมือหลากหลายมิติทั้งด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุปทานการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบังคับใช้สิทธิ์ในการในทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำทางเป่ยโตซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการฟอกเงินการบริหารจัดการน้ำและการจัดการห้องปฏิบัติการร่วมกันด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบการหารือด้านความมั่นคงแบบ2+2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยก็พร้อมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกและก็มีการหยิบยกประเด็นสำคัญเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยเอามาหารือด้วยนะครับซึ่งฝ่ายจีนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการปราบปรามการค้ามนุษย์และการสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในทั้ง Daily News และก็แนวหน้านะครับ Daily News บอกว่านายกไทยจีนเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักพร้อมลงนาม15ฉบับนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้น MOU หนุน3สาขาจับมือ4ด้านขณะที่แนวหน้าครับนายกวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินหารือประธานสภาจีนส่งเสริมความร่วมมือ2สภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับ
8: ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่น

0: นอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากซึ่งเราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งนายสิงหศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าตามที่นายอนุทินได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือเราชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะจีนหนุนทวิภาคีไทยกังวลข่าวมอบรถถังเขมรนายกขอบคุณจีนหนุนแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจสีหศักดิ์ระบุกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางผอ.ศูนย์ข่าวยกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบบกเรืออากาศผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟกซ์นิวด้อยค่าตัวเองหวังรักษาอำนาจหลังเพลี้ยงพล้ำลั่นหากยังยั่วยุคุยไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านเปิดหน้าชนรัฐบาลนะครับในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาเรื่องของการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าขณะนี้พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกคำร้องเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ให้ใช้อำนาจตรวจสอบเชิงลึกนะครับโดยเน้นย้ำว่าสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการลดสเปคและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มที่อาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลส่วนกรณีความเห็นต่างภายในพรรคยืนยันว่าได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันในพรรคเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการเปิดประชุมสภาครั้งหน้าฝ่ายค้านมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลสะเทือนทางการเมืองจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อย่างแน่นอนจากหลักฐานความผิดปกติในหลายคดีทั้งคดีช่วยเหลือกลุ่มทุนการทุจริตสอบท้องถิ่นและโครงการกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่วนเวียนรอบตัวรัฐคนในรัฐบาลครับในขณะเดียวกันนางสาวการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเวทีวิเคราะห์โครงการ TSAI Passport เช่นกันครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกและทบทวนการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาททันทีเนื่องจากพบช่องโหว่ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาหลายจุดรายการประเมินต่างๆมีราคาสูงเกินจริงสอบไปในทางล็อกสเปคอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออธิปไตยของข้อมูลประชาชนซึ่งเตรียมยื่นหนังสือถึงนาย

0: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอให้ระงับโครงการก่อนที่จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงหรือเสียค่าโง่ไปโดยไม่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ในเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนภายใต้แนวคิดคอร์รัปชันคนไทยจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนแกนนำพรรคประชาชนมีการได้ร่วมฉายภาพปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกมิติผ่าน5กลุ่มปัญหาหลักนะครับได้แก่การรั่วไหลของงบประมาณสวัสดิการและงบการศึกษาภาระสินบนค่าน้ำร้อนน้ำชาในการขอใบอนุญาตมาตรการก่อสร้างที่ต่ำจนเกิดอุบัติเหตุช่องโหว่ทางกฎหมายที่เปิดทางให้คนผิดนะครับไปจนถึงปัญหาทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามาทุจริตงานทะเบียนของไทยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ข้อครหาเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพไม่มีผลงานนะครับก็ยืนยันว่าแม้ตนเองและคณะรัฐมนตรีหลายคนจะเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่3เดือนแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าการจัดการต่างๆพร้อมกับระบุว่าทุกการถูกจับตามองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถูกได้รับความสำคัญนะครับแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีผลงานหน้าที่ของตนเองอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเท้งโวรัฐบาลสะเทือนแน่จ่อยื่นซักฟอกล็อกเป้าถล่ม THAI เท้งนำทัพปชน.แฉกลโกงคอร์รัปชันคนไทยจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนโวซักฟอกงวดนี้รัฐบาลสะเทือนแน่จ่อชงปปช.สอบ THAI ครับ
1: ส่วนเรื่องของคดีโกงสอบนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเชือดอาจารย์เอี่ยวโกงสอบลั่นใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินฉาวจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์ดีเดย์5สิงหาคมบิ๊กต่อพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือปกรณ์รองนายกชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ฟันพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับปปช.เพื่อส่งให้นายกหนูพิจารณาขั้นเด็ดขาดจ่อเช็คบินเพิ่มข้าราชการท้องถิ่นพลเรือนรวม11รายสามอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งเท็จขณะที่ด้านกองปราบเตรียมลุยเช็คเส้นเงินโอนการันตีฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวโดนหมดค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับกระทรวงยุติธรรมเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเบื้องต้น14รายรายละ 300,000 บาทครับพร้อมกับดันร่างพรบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทเป็นวงเงินรวมกว่า 4,200,000 บาทครับโดยมีนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมควบคุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้าเป็นสักขีพยานโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สะเทือนขวัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศรัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยภาพรวมมีการอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้ว31รายครับเป็นวงเงินกว่า9,300,000 บาทส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น34รายคณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้นะครับยุติธรรมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยเร่งสแกนยิบ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยนำบทเรียนปรับปรุงมาตรฐานเดินหน้าสแกน 1,100 แห่งใน60วันผอ.เขตวัฒนาสั่งปิดชั่วคราวร้านนะครับยุติธรรมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายครับ
1: อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบ.ตร.คนที่16เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจับตา4แคนดิเดตดังไม้หวานรานแมนนายกอนุทินถือเลิกดี22กรกฎาคมนั่งหัวโต๊ะเคาะผบ.ตร.คนที่16มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีอาวุโสอันดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์อาวุโสอันดับ4ค่ะ
0: ครับกว่าร้อยดวงตากว่าร้อยความหวังครับที่ได้กลับมามองเห็นโลกชัดเจนอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากพลังของคนไทยพลตรีชาคิดอุจจ รัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาในโครงการแสงแห่งความหวังรักษาต้อกระจกให้ประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก103คนเพิ่มคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความผาสุกยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้ารับการรักษาบางคนเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นหน้าของคนที่รักอย่างชัดเจนอีกครั้งซึ่งวันนี้ความหวังนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะทุกการมองเห็นที่กลับคืนมาคือชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการก้าวทันข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนะก็ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่

0: ใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดเป็นพันธุ์ไม้ในกลุ่มต้นไม้ดอกสีเหลืองเช่นเหลืองเชียงรายและเหลืองอินเดียมักผลัดใบและออกดอกสีเหลืองอารามสะพรั่งเต็มต้นพร้อมกันในช่วงฤดูแล้งลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย5ใบแผ่นใบสากและมีขนปกคลุมดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรปลายแยก5กลีบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2568พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงาน

0: ื่อมั่นพลังคน
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชาวบ้าน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพรือมังกับเบาตู้ครับวันนี้21กรกฎาคม2569ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ช่องคงงานเทศกาลงานงโรงเรียนนาซานนะครับผมเพื่อว่าเราจะได้ข่าวกับบรรยากาศนะครับโครงการจัดงานงโรงเรียนนาซานนะครับเราก็เชิญนะครับได้รับเกียรติจากท่านรองอรัญยังกิเลนะครับท่านรองนายกเทศบาลเมืองนาซานนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็ให้น้องแซมต่อสายไปหาท่านนายกนะครับท่านรองนายกนะครับผมในช่วงที่รอสายนะครับนะบ่าวตู้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะครับที่คว้ารางวัล4รางวัลระดับนานาชาตินะครับการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแล้วก็แสดงจัดแสดงนิทรรศการนะครับในงาน2026 Japan Design Idea and InventionExpo นะครับเมื่อ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับยินดีกันนะครับผมตอนนี้ครับท่านรองอรัญยังกิเลนะครับท่านรองนายกเทศบาลเมืองนาซานท่านข้ามายุในไส้กับบ่าวตูแหละสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับ
1: กราบขอบคุณท่านรองมานะครับที่ได้กรุณาเข้าไส้กับทางรายการนะครับผมครับ
2: ครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะท่ามเรียนท่ามฐานว่าโมแต่ว่าวันแรกของงานวันนี้วันที่สองบรรยากาศงานงอโรงเรียนผันพื้นบางกับท่านรองครับ
2: ปีนี้บรรยากาศคึกคืนมากครับด้วยสภาวะของปีนี้งานงอก็จัดได้เร็วขึ้นปีที่แล้วนี่มันจะจัดช้าสักนิดนะเพราะว่างอมันจะมดมันวายไปซึ่งปีนี้ก็ได้จัดเวลาได้จัดเร็วขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่20
1: กร
2: กฎาคมนะครับจนถึงวันที่31กรกฎา
1: ครับหมายความว่าถ้าไปงานงอปีนี้ก็ได้กินงอกันแบบจุกๆกันไปเลยใช่ไหมครับท่านครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถึง
2: เมื่อวานก็มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กทั้งหมด427ทุน
1: โอ้โหเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนาซานทั้งหมดเลยนะครับ
2: ทุกโรงคร
1: ับ โอ้มีทุกโรงเลยนะครับ400ว่าทุนนะครับผม
2: 427
1: ทุนนะครับก็ถือว่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่พี่น้องนะครับหน้าที่นำลูกหลานเข้าเรียนท่านนายกชนุวิทย์ตู้บันเทิงท่านมีนโยบายเรื่อง

0: การศึกษาเป็นเพื่อบ้างกับท่านรองครับ
1: เรื่องการศึกษานี่ท่านเชนวิทย์เนี่ยท่านจะเล็งเห็นความสำคัญของเด็กนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องการศึกษานี่มันเป็นสิ่งสำคัญเป็นการต่อยอดใน

0: ็มีเด็กมาเรียนอยู่ประมาณสัก200กว่าคน
1: ครับผม
0: มีประกอบไปจบไปแล้วหลายรุ่นตั้งแต่ยุครุ่นนายกโกศลสุทักอุ่น
1: เปิ
0: ด
1: ม
0: านะครับ
1: ท่านเป็นคนรีเริ่มใช่ไหมครับท่านโกนายกโกศลนี
0: ่นายกโกศลสุทักอุ่นเป็นผู้รีเริ่
1: ม
0: แล้วก็คุณชนวิทย์ตุบันเทิงนายกเทศมนตรีเมืองนาซ่านคนปัจจุบัน
1: ครับ
0: จะได้มาต่อยอดทำต่อไป
1: ก็เด็กๆก็จบไปทำงานทำการได้ดิบได้ดีกันไปเปิดถึงปวช.หรือปวส.ครับท่านรองครับ
0: เปิดปวช.ครับ
1: โอเคปวช.นะครับผมมีโอกาสจะขยายถึงปวส.ไหมครับ
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับมีโอกาสขยายถึงปวส.ปวตอนนี้เด็กมันก็ยากจะมาเรียนโตกับที่อาชีวะศึกษาของเทศบาลเมืองนาซ่าน
1: ค่าใช้จ่ายค่าเทอมได้ปะนี่ฟรีหรือว่ามีการเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆไหมครับ
0: มีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆครับ
1: อ๋อครับผมอะนะกับเทศกาลงานง้อท่านรองจะมีไรผู้ตึ้งงานง้อปีนี้กำหนดการนี่ผัดเปรี้ยบ้างกับท่านรองครับ
0: กำหนดการวันที่20เมื่อวานนะครับเริ่มมาแต่เมื่อวาน
1: ครับ
0: เมื่อวานจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในตั้งกัดเทศบาลทั้งหมด427ทุนนะครับจะก็มีกิจกรรมบนเวทีเล็กๆน้อยๆเมื่อวานนะ
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็วันที่21คือวันนี้นะครับ
1: วันนี้ครับมีอะไรบ้าง
0: วันนี้จะมีที่ทำขวัญง
1: ้อโอ้ทำขวัญง้อนะครับ
0: ครับที่ง้อที่เล่งง้อ
1: ต้นเล่
0: งกับนึกเล่งกับนึกง้อโรงเรียนนาซ่านต้นเล็กที่โรงเรียนนาซ่าน
1: ครับผมคร
0: ับ ครับก็จะไม่มีพิธีตั้งแต่9โมงถึงเป็นต้นไปครับ
1: ก่อนเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้เริ่มพิธีท่านรองไปร่วมด้วยไหมครับ
0: ผมก็คงจะไปร่วมด้วยคร
1: ับผมถึงทีนี้วันเราพิธีการเปิดพิธีเปิดได้ปันนี้กำหนดไว้เป็นเพื่อครับผม
0: วันที่21วันนี้เป็นพิธีมอบทุนทำ
1: พิธีเปิดทำควันง้อครับผม
0: แล้วก็วันที่23คร
1: ับ23ครับ23
0: 23นี้จะมีพิธีประกวดนะครับประกวดรถศึกษาชาร์จ
1: โอ้ครับผมเมื่อกับทุกปีนะแต่ปีนี้ก
0: ็มีการเปิดงาน
1: เปิดงาน
0: ปีนี้ก็ได้รับเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
1: โอ
0: ้ท่านได้มาเปิด
1: ท่านผู้ว่าจะมาเปิดได้นะครับผม
0: จะมีพิธีประกวดประกวดรถศึกษาชาร์จนะครับนี่ทุกตำบลของในจังหวัดในอำเภอบ้านนาซ่าน
1: โอ้ไม่ขอบางงานเนี้ยทุกตำบลก็จะส่งข้ามาหนึ่งคัน
0: หนึ่งคันครับ
1: โอ้ทั้งหมดกี่คันนะครับท่านรองครับ
0: ปีนี้มีทั้งหมด18-19คัน
1: โอ้เห็นไม่น้อยนะเพราะปีก่อนๆนี่ขบวนว่าที่ขนาดว่าวิ่งมาจากขบวนหน้าอำเภอมาที่บริเวณริมคลองชะว่างใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับคนข้ามาดูมาชมกันมากปีนี้ก็น่าจะคึกคักกันเหมือนเดิมนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดนะครับช่วงประมาณสักถุ่มนึง
1: ถุ่มนึงนะครับผม
0: หนึ่งถุ่ม
1: ครับ
0: จะมีพิธีเปิดงานเทศกาลงานง้อ EI นะครับครั้งที่34นะเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปพ
1: ิ
0: ธีเปิดโดยรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: จุมพจน์บรรณาชัยศิริครับ
0: นะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัล
1: มอบ
0: ประกวดต้วนมีการประกวดส่วนมาประกวดมาแล้วครับ
1: อ๋อประกวดตัดสินกันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลกัน
0: แต่มอบรางวัลกันบนเวที
1: นะครับพิธีเปิด
0: แล้วก็มอบรางวัลขบวนรถพุทธชาร์
1: จ
0: แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตร
1: ครับ
0: การออกแบบการ์ตูนเชิงสัญลักษณ์นะครับมาสคอต
1: อ๋อครับผม
0: ออกแบบรูปแบบนะมาสคอตมาสคอตนี่เป็นรูปง้อเลยสวยงามมากครับ
1: โอ้เหรอครับผม
0: แล้วก็หมอปลายมาตรฐานเส้นจำนวน10ล้านนะครับ
1: โอ้ครับ
0: ส่วนวันที่24นะครับ
1: เนี่ยไฮไลท์ที่เรากำลังจะเล่นวันนี้แหละ
0: วันที่24ก็มีการประกวด
1: เหมือนเดิม
0: อาจารย์การแข่งขันกินง้อนะครับ
1: คนที่จะมาแข่งขันนี่ต้องเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่ได้ไหมครับ
0: คนนอกพื้นที่ก็ได้ครับ
1: โอ้ครับผม
0: จะมีรบนักเรียนกัน
1: อ๋อนักเรียนด้วย
0: มีนักเรียนแล้วก็รบประชาชนทั่วไป
1: ครับ
0: นักเรียนจะเริ่มตั้งแต่9โมง
1: แล้วก็เช้าเลย
0: ช่วงประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่3โมงเย็น
1: อืม
0: บ่าย3โมง
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีงานที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คืองานคาวบอยไนท์
1: คาวบอยไนท์นี่แหละเราอยากจะคุยกันตรง

0: ายละ
1: เอียดครับวันนี้เป็นงานที่พี่น้องประชาชนเขาจะมาเที่ยวกันเยอะครับงานคาร์บอยไนท์เนี่ย
0: ครับพื้นที่จัดคาร์บอยไนท์นี่ตรงไหนของเทศกาลงานงอครับ
1: จะจัดบริเวณหน้าเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่พารูปของมาจัดเจ้าแม่กวนอิมบริเวณริมคลองชะว่าง
0: ตรงนี้สาปทันรงเป็นประธานจัดเองใช่ไหมครับ
1: ครับผมเป็นประธานคร
0: ับ ในการรับผิดชอบได้รับมอบให้ตรงนี้ในการจัด
1: งานที่จัดปีนี้นะครับจัดประมาณร้อยโต๊ะครับ
0: ร้อยโต๊ะเลยนะครับ
1: ร้อยโต๊ะแล้วก็จะมีการจำหน่ายค่ายบัตรค่ายโต๊ะหนึ่งช่อง1,500
0: โอ้ครับผม
1: โต๊ะหนึ่งช่อง1,500
0: ก็ตอนนี้ยอดจ้องพันเพื่อมั่งกับท่านรอง
1: ยอดจ้องตอนนี้จ้องมาตอนนี้จองมาประมาณ 85% แล้วคร
0: ับ อ้าว 85% งั้นแคบๆนะครับใครที่ยังไม่ได้จองนะครับรีบจองโทร5ทันร่วงไปเลยนะครับผม
1: เหลือประมาณ15โต๊ะครับ
0: 15โต๊ะสุดท้าย
1: ครับเหลือ15โต๊ะสุดท้าย
0: นะครับ
1: ก็จะมีพี่ๆนะครับพี่ๆของงานคาร์บอยไนท
0: ์มีอะไรกันบ้างครับท่านครับ
1: จะมีดนตรีนะครับดนตรีของวงสีเดชนะครับสีเดช
0: ครับผม
1: แล้วก็มีข้องเดี๋ยวจะกูครับ
0: ไม่เป็นไรกับท่านนี่เริ่มตั้งแต่เวลาป่าได้ครับ
1: งานขบวนได้นี่เริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับ
0: ห้าโมงเย็นนี่ก็เข้างานกันเลยนะครับผม
1: เริ่มเข้างานนี
0: ่ครับผมครับก็มีศิลปินให้ความบันเทิงกันนะ
1: ครับศิลปินมาให้ความบันเทิงในงาน
0: ครับวันมุกนั่งกันเต็มที
1: ่แล้วก็วงอาซุน
0: โอ้หลายวงนะครับ
1: ครับ3วงนะครับอีกวงละวงของ NB
0: ครับ
1: จะเริ่มตั้งแต่5โมงนะครับเริ่มได้ตั้งแต่5โมงจนถึงทุ่มถึงนะครับแล้วก็วงอาซุนนะครับจะเล่นตั้งแต่ทุ่มถึงจนถึง9ต้องทุ่มถึงครับ
0: ครับผม
1: แต่ก็ส่วนเวลาสุดท้ายก็เป็นของเสียเดชนะครับเสียเดชก็จะเล่นตั้งแต่ช่วงสั้นถึงจนถึงงานเลิกครับ
0: ครับคนที่สนใจจะเมาเป็นตัวหรือว่าซ่ามาซื้อได้แยกผันเพื่อได้ไหมครับท่านรองครับที่เลือกอยู่สิบนะตัว
1: ถ้าสนใจนะจะ
0: เมา
1: ให้เป็นโต๊ะคร
0: ับ เป็นโต๊ะนะครับผม
1: โต๊ะ2,500จะมีเครื่องดื่มนะครับอาหารสี่ย่างมีอาหารสี่ย่างมียำมีผัดมีติ๊วนะคร
0: ับนกเนื้อจากนี้จะมีให้สั่งอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับ
1: มีเพิ่มเติมครับแล้วมีแม่ค้ามาจำหน่าย
0: มีร้านค้าก็มาช่วย
1: มีร้านค้ามาจำหน่ายแล้วก็มีมาค่ายชุดคาร์บอยเลยเรียบร้อย
0: มีแบบชุดคาร์บอยจำหน่ายด้วยกันนะครับนะถ้าใครสนใจก็
1: เร
0: ีย
1: บร้อยครับ
0: ซึ่งตัวท่านรองเองท่านรองอรัญนี่จะแต่งคาร์บอยไนสไตล์ไหนครับ
1: ผมก็แต่งสไตล์ของเท็กซัสคร
0: ับ เท็กซัสเนี่ยต้องมีพกปืนพกอะไรกันไหมครับเอาปืนเด็กเล่นมาพกดูกันทีนะก็เต็มทีได้เลยนะครับใครสัตว์นัดสไตล์ได้ก็เชิญแต่งคาร์บอยได้เต็มทีนะครับผม
1: ปีนี้ไม่มีการประกวดครับ
0: อ๋อไม่มีประกวด
1: มีทุกปีพอมีทุกปีซึ่งมันกับได้มากับห้วยล็อก
0: โอ้เขาก็น่า
1: ก็มองว่าเป็นการประกวดได้แต่คุ้มนี่แต่มันสมควรได้แล้วเพราะว่ามันแต่งตัวมาดูดี
0: เขาก็จัดเต็มมาใช่ไหมครับ
1: ก็จัดเต็ม
0: ก็แต่ว่าปีนี้ไม่ประกวดนะครับผม
1: ปีนี้เลยเว้นไม่มีการประกวด
0: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วห้ามาตรการที่ว่าให้โหวตกันเป็นเพื่อตะเคยห้าวิธีการตัดสินนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็งานคาร์บอยไนท์นะครับผม
1: ซึ่งช่วงกลางคืนก็มีดนตรีแล้วก็มีลานให้เต้นเรียบร้อยครับ
0: อ๋อเขาบอกฟ้าบันเทิงเต็มที่เรื่องความปลอดภัยได้แบบนี้มีมาตรการเป็นเรื่องบ้างกัน
1: มาตรการในความปลอดภัยเราดูแลความปลอดภัยอย่างสูงคร
0: ับนะครับ
1: อย่างดีเพราะว่าตอนนี้ก็มีอปปรแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพบ้านซ่านนะครับ
0: ผม
1: ท่านผู้กับสนับสนุนในการดูแลเรื่องงานดูตลอดนะครับ
0: ครับผม
1: ต้องขอขอบคุณทางสพบ้านซ่านด้วยและอำเภอบ้านซ่านในอุทัยทุกบ้านนะครับที่มาช่วยกันในงานกิจกรรมงานทุกๆด้านของเทศกาลงานโง่ทางการเจ็ดซี่นะครับ
0: ครับผมแต่ท่านอำเภอที่ไปร่วมงานด้วยไหมครับ

0: นมเพิ่มมารูมารู
1: ต้องเต็มขบวนมากันแล้วนะ
0: ปีที่เปิดปีนี้จะเชิญนายอำเภอเป็นผู้เปิด
1: โอ้แล้วครับผมท่านนายอำเภอ
0: เป็นผู้เปิดเป็นผู้เปิดงาน
1: ครับผมก็ต้องเต็มก
0: ันวันที่25นะครับมีการแข่งขันเปตอง
1: อ๋อนี่ต่อไปเลยนะประจักษ์วันที่24วันที่25ก็มีแข่งขันเปตองนะครับผมอ่ะเชิญต่อครับ
0: วันที่25แข่งขันเปตองแล้วก็มีประกวดปีด้าง้อรูเรียน
1: คืนตัดสินคืนไหนครับทีด่างง้อนี
0: ่ทีด่างง้อนี่ตัดสินวันที่25ครับ
1: 25นี่ก็คือรูเรียงกันเลยนะครับผม
0: ครับ
1: มีรอบเดียวหรือสองรอบหรือเหมือน
0: รอบเดียวคร
1: ับ อ๋อรอบเดียว25นี่คือแล้วก็ตอนนี้สาวงามนี่เต็มแล้วไหมครับ
0: สาวงามเต็มแล้วครับ
1: อ๋อนี่ก็มีผู้มาสมัครเต็มเรียบร้อยแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: อืมผู้เข้าประกวด
0: มี26นะครับ
1: ครับ
0: วันที่26นี่จะมีมาสจันเมืองง้
1: อ
0: เจ้าบ้านผ่าเที่ยว
1: โอ้แล้วครับ
0: เช็คอินกินฟรี
1: กิจกรรมผันเพื่อกับตรงนี้ได้ทันรองอธิบายสักทีครับว่าถ้าคนจะเข้าไปรวมนี่ได้ผันเพื่อมั้ง
0: อ๋อคนที่เข้ามารวมก็มาสมัครได้เลยครับ
1: โอ้สมัครครับฟรีแล้วผันเพื่อกับ
0: สมัครแล้วก็มันจะมีขาวัวขาอ่านนิดๆหน่อยๆครับ
1: โอ้
0: เพราะว่าเขาจะมีอ่านมือเพียงกัน
1: วันที่26นะครับนะวันที่26ใช่ไหม
0: ครับวันที่26
1: ตั้งแต่เวลาป่าได้ครับท่านรองครับ
0: เวลาวันที่26นี่เวลาตั้งแต่10โมงครับ
1: ก็สมัครได้ลุงหน้าหรือว่าไปสมัครหน้างานได
0: ้มาสมัครหน้างานได้ครับ
1: อ๋อครับผมนะโอ้น่าสนใจครับนะท่านที่ไปเที่ยววันที่26นะครับ26ก็เป็นวันอาทิตย์นะโอ้วันอาทิตย์เลยน่าไปนะครับ
0: ได้ไปแต่วันที่27นะครับมีกิจกรรมปิ้นหน้าผ้า
1: โอ้นี่ก็ท้าทาย
0: วันแรกนะครับ
1: ครับ
0: มีการมีกิจกรรมปิ้นหน้าผ้าที่ภูเขาวันแร
1: ก
0: เราตอนนี้ใช้ให้ขู่ฟึกนะครับขู่ฟึกที่ปิ้นยูเทลไรเล่ที่กระบี
1: ่โอ
0: ้มาสำรวจพื้นที่แล้วก็มาตกมุด
1: โ
0: อ้ตกมุดเปลือยได้รวยไส้ได้ขึ้นไม่หาย
1: อ๋อถึงนะครับใครสนใจไม่เคยปีนก็ปีนได้ใช่ไหมครับ
0: ครับปีนได้ผมปีนเสร็จผมลงมาเสร็จจะได้คล้องทีละเล็ก
1: โอ้โหไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฟรีนะงานนี้นะ
0: ฟรีครับฟรีครับ
1: ถ้าใครชอบความท้าทายก็ไปปีนหน้าผ้าวันที่จะได้ระดับตันรองยามอีกที27
0: วันที่27
1: เวลา
0: เวลาตั้งแต่8โมงนะครับ
1: เช้าเลยนะ
0: 8โมงถึง11แล้วก็มีรอบช่องตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมง
1: สองรอบครับผมใครสนใจ
0: 27ถึง29กรกฎา
1: อันนี้ไงคนทั่วไปที่ไหนก็ไปรวมกิจกรรมได้ทั้งครับ
0: ได้คร
1: ับ นักท่องเที่ยวที่สนใจมาได้หมดเลยนะ
0: แต่ว่าเขาคนไอ้ครูที่มาตอกมดอ่ะผมถามเขาบอกว่าพวกเรานี่ไม่แพ้กับไรลีเลย
1: อ๋อสถานที่นะ
0: กับเรื่องหน้าผ้าอะไรปะเนี่ยจะบอกขึ้นมาเซ็ตเห็นวิวในตลาด
1: ด้วยนะความสูงสักเท่าใดกับให้ปีนได้สักเท่าใด
0: ความสูงประมาณสัก40เมตรคร
1: ับ โอ้40เมตรนะก็แค่นี้ก็วัดเชี่ยวแล้ว
0: 40เมตร
1: เออครับผมครับอ่ะต่อไปเลยครับท่านรองครับ
0: แล้วก็มีวันที่20 27ถึง27ถึง29นี่ปีนหน้าผ้าแล้วก็วันที่30เอสนะครับ
1: ครับ
0: วันปิดงานก็จะมีการชุมนิทรรศการเปิดบูธกลางสั้นมีแสงสีเสียงนะคร
1: ับ โอ้แสงสีเสียงในคืนสุดท้ายเลยวันสุดท้ายเลยนะ
0: ไม่เปิดทุกคืนคร
1: ับ อ๋อเปิดทุกคืนทุกคืนเนาะมีทุกคืนอันนี
0: ้แล้วจะมีการเปิดไอ้นุ่งกันน่ะมีโดรนนะครับ
1: โอ้โดรน
0: มีดุนแปลอักษร
1: แปลอักษรวันไหนครับท่านรองครับ
0: ดุนแปลอักษรนี่เดี๋ยวผม
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคอยหาข้อมูลแล้วคอยประชาสัมพันธ์อีกทีให
0: ้มีบอลลูนซีซั่นสักไส้นะครับดุนแปลอักษรแล้วอุโมงค์ไฟประดับชุดอลังการนะครับและมีการแสดงนามปูดนตรี
1: ครับ
0: เป็นการแสดงนามปูดนตรีอย่างอลังการแต่ก็ดุดติดสามกลางคุ้นเข้าและใส่น้ำ
1: เพราะว่า
0: บรรยากาศ
1: โครงชาวว่างตรงนั้นวิวสวยมากครับท่านรองครับเห็นแล้วมันเป็นพรือก็สวยนะเป็นสถานที่จัดงานที่สวยงามมากนะครับ
0: ครับอย่าให้ไล่ที่พลาดไม่ได้นะครับคือบอลลูนแฟนซีซีซั

0: สักไส
1: ้
0: นะครับ
1: โชว์วันไหนครับบอลลูนนี่โชว์วันไหนครับ
0: บอลลูนนี่จะโชว์ตั้งแต่วันที่23นะครับ
1: 23นะครับอ๋อวันเปิดงานเลยนะวันที่23
0: เปิดงาน
1: นะครับผม
0: วันที่23จะมีบอลลูนโชว์ช่องเรา3รอบครับ
1: โอ้น่าจะเพราะว่าตรงนั้นถ้าได้ถ่ายภาพถ่ายได้สวยนะมันติดเข้าติดหน้าผ้าตรงนั้นแล้วมันแหมเอ้ย
0: สวยงามครับ
1: สวยงามมาก
0: แล้วก็มีมีโดนแตกซ่อน
1: ครับ
0: โดนนี้เป็นงานไอ้แตกซ่อนเป็นไฮไลท์เป็นรูป
1: ครับ
0: รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เอกลักษณ์ของหน้าซ่านด้วย
0: เอกลักษณ์ของหน้าซ่านนั่นนะครับมีอุโมงค์ไฟนะครับประดับชุดอลังการ
1: ปีนี
0: ้ก็ดนตรีสดฟังเพลง
1: ทุกวันทุกคืน
0: ยามเย็นนะครับ
1: ทุกคืนนะนุกนะเราไปต้องไปกันนะพี่น้องในลาดบันดอนต้องไปกันนะที่อื่นๆนะครับที่ว่าจะได้ไปเที่ยวไปได้แถวประแสงเวียงสะไกวงั้นนะครับเขียนชาเขียนสาก็นะ
0: อยากให้ชวนเพื่อนๆและชวนคนรู้ใจนะคร
1: ับ
0: หรือป่าครอบครัวมาเดินเล่นหลับลุมเย็นริมคลองชว่างนะครับ
1: นั่นแหละบางทีอ่านร่อย
0: ๆผมกับความประทับใจทำจ้างธรรมชาติ
1: ไปเช็ค
0: ของบานาต้านนะครับ
1: ปีละหุ่นสุดยอด
0: วันที่20ถึง31กรกฎาค
1: ม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: มาแล้วก็เช็คอินกันนะครับ
1: ช่วยกัน
0: ประชาสัมพันธ์เวลาชิวๆพร้อมกับครับช่วยช่วย
1: ครับผม
0: เล็ดความประทับใจกับมานไปด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: สำนักงานการท่องเที่ยวรายการกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สนับสนุนมานะคร
1: ับ ครับ
0: ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ครับ
1: อ้าวเห็นแล้วไปเยี่ยมงานจะได้แล้วนะครับเพราะว่าดูกิจกรรมแล้วก็แต่ละกิจกรรมนะครับอลังการงานสร้างนะครับน่าไปเที่ยวกันไปปีนี้ได้กินเงาะร้อยๆแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ทุเรียนก็มีให้กินนะครับท่านรองนะ
0: ครับมีทุเรียนให้กินด้วย
1: แน่นอน
0: ผลไม้ตรงทิ้นก็มีมังคุดเงาะลงต้องลังซาด
1: ครบเครื่องเลยครับ
0: แล้วก็ทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งสักเรื่องหนึ่งเลย
1: ได้ครับ
0: แข่งขันนกหัวจุก
1: อ๋อมีแข่งขันนกหัวจุก
0: แข่งไปเขาแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่18
1: อ๋อแข่งไปแล้ว
0: ครับโดยมีมาทัวจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้นะครับมาแข่งกันที่โรงเรียนเทศบาลสามบานของห้า
1: ครับ
0: นะครับก็ได้แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: นก
0: 18กับ19สองวัน
1: น่าจะมีนกมากระจักไล่ไล่ตีไล่แห้งเป็นไล่โปรยตัวนะครับมารวมกิจกรรมกัน
0: พอดีคุณประเสริฐสมบัติแก้วนะครับฉันเป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี
1: ครับผม
0: ฉันก็เป็นชมรมอยู่ในชมรมนกกล้วยทุกนะครับ เขาก็มีฝักบัวทีมงานบัวประเทศเชิญชวนเพื่อนมาแข่งขันกันแต่มากินมาเที่ยวกันใน
1: คร
0: ับ ครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็วันนี้นะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะมีพิธีทำก้นเงาะนะครับ
1: นะยามพิธีนึง
0: ส่วนพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ในพื้นที่ได้ไปร่วมดูกิจกรรมทำก้นเงาะกันนะคร
1: ับ
0: เวลา9โมงถึงตรงวันนี้
1: ตอนนี้เดี๋ยวท่านรองก็ต้องไปร่วมพิธีแล้วนะ
0: ได้
1: วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านรองอรัญยังกิเลนะครับท่านรองนายกเทศบาลเมืองนาซ่านครับที่ท่านได้ให้มาได้เข้ามาคุยกับเราได้ทีหลังข่าวหน้าข่าวต่อไปก็คงจะเรียนเชิญท่านมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของนาซ่านกันต่ออีกครั้งนึงนะครับท่านครับในโอกาสต่อไปครับผม
0: ครับ
1: ครับครับขอบคุณมากนะครับท่านรองครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะเราพากันสักครู่เดียวครับน้องแซม
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของ

0: อาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
1: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมานทานคู่สุราษฎร์ธานี
2: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับเราก็ได้คุยกันเรื่องของงานเทศกาลงานโงโรงเรียนนาซานนะครับผ่านไปนะครับนะกับท่านรองอรัญยังกิเล่นะครับท่านก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเต็มทีเลยเดียวนะครับซ้ายจะพึงโทรเข้ามาให้ป่าวตู้ได้ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการกันตรงนี้ก่อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีโซมนัทพริมแก้วนะครับร้านแอร์พอร์ตเดสเซอร์งนะครับนะแวะเวียนกันไปได้นะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพแวะหิ้วข้าวกินข้าวเรียกว่ากินข้าวแกงอร่อยมีโทนก็แล้วกันและไม่แพงนะไปได้ที่ตูเดย์คาเฟ่แอร์พอร์ตเดสเซอร์งนะครับตูเดย์ข้างบนสนามบินก็ยังนะครับนะซื้อน้ำชาซื้อกับกาแฟกาแฟเบเกอรี่นะครับก่อนจะขึ้นเครื่องนะได้หมดเลยนะครับผมนั่นก็ไปโอ้นุ่นก็ได้นะครับบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนะตึกถึงปั๊มคุณภาพดีนะครับโดยท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับของผู้บริหารของพัฒนาพันปั๊มก็ยังให้การน้ำนุ่นนะครับนะให้ทางรายการเราได้เป็นข่าวนำเสนอข่าวสารเพื่อท้องถิ่นนะครับให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆฐานนะครับที่ให้การน้ำนุ่นแล้วก็มิตรสู่สุราษฎร์นะครับเจ้าแรกกองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมิตรสู่เนี่ยตอนนี้นะครับผมเนี่ยบ่าวตูดูสักคิดนึงนะครับนะจัดกิจกรรมนะครับนะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกิจกรรมที่เอาในให้ไปในใช่แล้วก็นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับนำรถเข้าไปตรวจสอบ35รายการนะครับเพื่อให้รถคงฐานเนี่ยมีรอยรถเสียไปตรวจเช็คได้นะครับนะเรียกว่าเป็นอะไรทีให้ทันทีได้ดูแลรถคงฐานได้อย่างดีนะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องของมิตรสุราษฎร์แล้วก็นี่แหละบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับผมก็ควักยำกันตรงนี้กันนะครับผมนะสำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับอยู่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับตรงข้ามกับร้านชาวโดยหัวหน้าพีรพลนันทวงศ์นะครับนะนี่แหละตรงนั้นแค่ๆกันนะบ่าวตู้ไปกินกาแฟตรงนั้นแวะทักทายกันได้เป็นไปนั่งกันบ่อยนะครับเพราะว่าบ่ายๆถึงเราวางมูลเรียบไปน้อยดีนะก็ไปนั่งกินกาแฟกันที่ร้านนี้แหละนะครับผมแต่ว่าหัวหน้าพีเวลาแกถือนุ่มแล้วแกพันไม่แวะโตเรามัดแหมเอ้ยเซลนะครับเราก็มากันทีวันนี้นะครับนะวันนี้ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับพุ่มนี้เลยนะครับทางสหกรณ์

การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็เรียกว่าได้รายงานพ้นการดำเนินงานนะครับนะรายงานพ้นการดำเนินงานที่ประตูเล็กนี่ประตูเล็กประตูแดงไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับนะโดยสรุปแล้วก็มีพ้นกำไรนะครับนะมีพ้นกำไรอยู่นะครับไม่น้อยนะครับเพราะได้สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองนะที่ว่าทำให้มีกำไรกำไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโดยทางท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลื่อนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธวัชเชยเทพเลื่อนนะครับแล้วก็หัวผีประธานผีอุดมแต่ว่านามจำนามสกุลเงี้ยไม่ได้ที่ตาท่านสากลนะครับกับคณะกรรมการทั้งไม่ตั้งเพลนะครับครับเคลื่อนของสากลเนี่ยว่ามีผลกำไรกำไรนะครับแต่ก็จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่31กรกฎาคมนี้เดียววันที่31บาตูว่าจะไปนั่งฟังหลังจากเสร็จรายการแล้วก็จะไปนั่งฟังนะฮะผลการดำเนินงานเป็นเรื่องบ้างนะครับนะเอาอันก็แล้วก็นะครับในส่วนของท่านคลังจังหวัดนะครับท่านคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมท่านวรสิทธิ์จาตุรัตคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้รายงานตัวเล็กนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับการจัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของลักซ์ซอดนิว GFMIS ไทยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับเรื่องโครงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็โครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับในการขับเคลื่อนในการจ่ายเงินของภาครัฐนะครับมันเป็นรายละเอียดนะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการสำนักงานประกันสังคมนะครับมีการให้ลงทะเบียนนะครับก็เมื่อแต่ว่าก็เป็นวันสุดท้ายเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเรื่องของฝ่ายประกันสังคมนี่แหละมีตั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับก็คงจะได้มีการเลือกกันในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับนะอำเภอเมืองนี่มีคนลงทะเบียนไปเลือกตั้งกันมากนะครับผมถ้าใครไม่ไปลงทะเบียนนี่ไม่ได้นะนี่จะเป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาธรรมปัญจังหวัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับมอแต่ว่าท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้กับท่านปลัดนะครับปลัดเทศบาลนะครับนะไปนี่ครับไปประชุมไปร่วมเปิดงานนะครับวชิระวิชาการนะครับมอแต่ว่านะครับที่ชันซี่สุราษฎร์ธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่านะครับนะประตูก็หนังกินกาแฟอยู่กับธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับหรือวุฒิปัดๆนะครับนะก็กินวัดจะพอสร้างกาแฟถึงรู้ว่าเขามีการเปิดงานตอนบ่ายโมงไม่งั้นได้ไปทำข้าวคนนะครับสวัสดีสร้างกาแฟแล้วก็ไม่อยากจะลุกไปเลยนะครับผมท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนประการท่องเที่ยวนะครับคุณพีโทมนัสปิ่มแก้วนะครับนะครับมาทักทายสวัสดีน้องสุริยันดิตกันนะครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับคุณมอนงนะครับสิริพงษ์นาคเวศนะครับปิ่นโยแก้วปิชัยนะครับบอกว่าฟังอยู่ที่ตากระดานนะครับผมแล้วก็มีรัชตะพลนะครับตาวนนะครับวัชระแก้วเกลี้ยงบอกว่าฟังอยู่ที่บ้านหยวนเช้านะครับผมขอบคุณมากๆนะครับในส่วนของต่อติ๊กต็อกนะครับนะมีทุนBC ส้มซักฟาเธอร์อินพรมนะครับนี่ก็มีรายฐานนะครับข่าวมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมีกงยุทธนานุเมื่อนนะครับนี่แกวัดภาพเก่งนะครับนะวัดภาพนะครับเก่งทีเดียวนะครับผมคุณตู้ค่าข้อเบอร์คุณทศพลนะครับประธานจัดงาน111ปีสุราษฎร์จะส่งเรื่องราวประวัติของพญาสุราษฎร์ไปให้นะครับนะเดี๋ยวบาตูกำลังเดี๋ยววางเพนอยู่นะครับนะเดี๋ยวว่าจะชวนคุณผีนี่แหละมาคุยมาเล่งเผื่อประชาสัมพันธ์เรามีเวลาอยู่นะครับพอสมควรนะครับให้ตั้งรักนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจารย์ทิติพันวันมาแต่เดียวโทรเข้ามานะครับในช่วงบาตูจะรายการอยู่นะครับไม่ได้รับสายก็บอกว่าวันที่25เนี่ยทางสมัชชาการศึกษาก็จะมีการประชุมนะมีการประชุมกันแล้วเขาก็จะขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาการศึกษานะครับนะเดี๋ยวพันพืชก็คอยว่ากันนะครับบ่าวตูจะไปนั่งฟังเข้ากันนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเปิดใจนะครับต้องขออภัยกันนะครับขออนุญาตเคลียร์ข้าวนะครับไม่อยากให้ค้างไว้นะครับเอา0774054545นะครับเบอร์โทรนะครับสาย

0: เล็กนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับ
1: สวัสดีครับประตู
0: โอ้ครับลุงทวี
1: ผมเป็นคนปลูกพริก
0: โอ้
1: แต่อยู่อำเภอนาซ่านนั่นแหละ
0: โอ้
1: ปลูกพริกมันตำบลที่นี่ผมมีเรื่องเรื่องโง่นาซ่านนะผมว่าแต่ว่าผมไม่ได้ไปเห็นนะว่าเขาทำหรือไม่ผมว่าหน้าที่ทำ
0: ค
1: ือเอารูปของคุณครูไร้แล้วไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทำงอนาซ่านนี่แหละคือเอามาผสมพันธุ์กับไปได้มิสเตอร์วงเจ้าของเมืองแพร่เน
0: ี่
1: ยเพราะมันเป็นคนนาซ่านผมว่าควรที่เอารูปของคุณครูนี่แหละให้คนได้รู้คนรุ่นล่างนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าหน้าชาตินี่มันไปพรือมาพรือใครเป็นคนคิดคนไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวถึงผมเล่นในทีวีนะมันมีอยู่จังหวัดหนึ่งไม่รู้จังหวัดเลยผ่าเนื้อเขาอ้างว่าหน้าชาตินั้นเป็นของเขารสชาติดีถึงผมว่าทางหน้าชาตินั้นควรที่ขึ้นไปสู่วันใดรู
0: ้
1: ว่าคนกะลิเหลิมหน้าชาตินั้นคือใครอยู่ตรงไหนพันพรือประวัติเก่าคราวหน้าที่ทำอย่าให้จังหวัดเข้ามาก็เรียกว่ายับอีเก้ทับเลยตอนนี
0: ้
1: นั่นแหละยับอีเก้ทับแล้วเพราะว่าทางนาซ่านหน้าที่ทำนะครับประตูครับพอดีครับ
0: โอ้ครับลุงทวีข้ามาเร่งเรืองงอนาซ่านนะครับประตูก็ก็มีมิสเตอร์วงที่ลุงทวีเอ่ยชื่อนะครับนะก็จะเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานนะครับนะเป็นรูปปั่นจักรยานอยู่ที่หน้าสะพานตรงนั้นแหละนะครับนะเอาไปที่สายต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผม
2: พี่โตครับเมื่อวานนี้ก็คำๆกับหนังกับเผื่อนหลังข่าวคนสิบคนเปิดต่อทัดแต่แล้วเขาบอกว่าข่าวด่วนครับข่าวด่วนเมื่อวานได้แล้วข่าวด่วนว่าใครตายกันได้กันแล้วพี่โตปรากฏว่ากระทรวงการคลังไอ้หลักข้าวกองต่อทัดจองนึงออกมาตะเล่งต่อจากเขาว่าตอนนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบพวกหลานคนที่ต้องตัดทิศน่ะ
0: ครับ
2: ก็บอกว่าให้คืนทิศกลับไปเหมือนเรื่องก่
0: อ
2: นแล้วเขาจะพิจารณาไหมไปดูแลซึ่งที่พอพิจารณามานะไหมทีนี้เขายกตัวอย่างแค่ว่าผู้ที่มีรถ20ปีขึ้น15ปีขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาจะพิจารณาไหมว่าผู้ที่มีทิศมีรถตรงนั้นน่ะเอามาคิดไว้ว่าที่ทำแบบไหนได้อีกทีนึงทีนี้บางคนก็บอกว่ารถแค่เพิ่งเทิร์นมาประมาณเดือน2เดือนแต่พ่นนะพี่ตูกาด้าวไม่ใช่กี่บาทรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ด้าวแค่ไหนพ่นก็ต้องทำงานทุกวันเพื่อให้พ่นรถตรงนี
0: ้
2: ถ้าเขาก็มีรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันบางทีเขาก็มีสองคันเพราะว่าต้องเทิร์นอย่างน้อยๆลุกไปเรียนมาเลยทีราชพัฒน์พี่ตูถ้าไม่มีรถไปลำบากอย่างแรงพี่ตูก็คงรู้ตรงนั้นว่าเด็กที่ไปเรียนราชพัฒน์นี่ถ้าไม่มีรถลำบากก็อยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าเดินก้าวไปตัวแล้ววางซึ่งตัวอาคารเรียนนี
0: ่
2: มันใช้เวลาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พ่อแม่เขาจำเป็นต้องพ่อรถพ่อรถก็ต้องมีเชื้อในกองทะเบียนกองขนส่งพอเสร็จแล้วเขาบอกว่ากรณีถ้าคุณจะอุทธรณ์คุณจะต้องไปที่ขนส่งเผื่อให้ขนส่งนั้นนั่งคือดับรองได้ว่าปัจจุบันปัจจุบันเรียกว่ารถไม่มีแล้วเลยทั้งปัจจุ
0: บ
2: ันเลยทีนี้การเดินทางไปมันก็ลำบากแล้วไปตัวมันการนักหน้าสาหัสเลยตอนนี้ผมบอกว่าไปอุทธรณ์ถ้าคนแค่ว่าต๊อกกันเสียที่เขาบอกว่าต๊อกให้ไปอุทธรณ์นะซึ่งก็ตามเพิ่มมาเลยไปอุทธรณ์ตรงนั้นป้องกับป้องกับไม่เจอรอซึ่งอุทธรณ์พื้นอุทธรณ์ปั่นพื้นอุทธรณ์แบบนั้นเห็นที่เขาบางคนบอกว่าไม่เอาแล้วคุณไม่เอาแล้ว
0: เออปลั้มตัวเกินนะ
2: กับมันโกนไปเลยจริงๆไปตัวของรัฐบาลจุดนี
0: ้
2: วุ่นวายไปเม็ดพอเห็นประชาชนร้องมารำบ่ซื้อออกต่อทัดวันนี้มาร้องมารำว่าตัดติดต่ำพื้น300บาทนี
0: ่
2: เดือนพอได้เจอน้ำปลาน้ำตาลได้แบบนี้มาเพื่อนในครอบครัวเจอมาม่าโอ้ไปดูแลมาลวกกินข้าวกับโลกเฮาคนแต่พอไอ้นักการเมืองกินข้าววันละพันนี่ก็ไม่คิดเลย
0: เ
2: ขาตะเล่นไม่ได้ไม่เล่นเลยซึ่งไปดูแลซึ่งเขากินเลยกินข้าวมู่กินจุ๊บกินก้อยเลยวันละพันซึ่งนี่ของที่เดือนสามร้อยไปได้เจอน้ำปลาน้ำตาลในครอบครัวนี่แต่มันก็วุ่นวายไปทุเลแต่ว่าปักการเมืองตอนนี้ปักภูมิใจท้อยนี
0: ่
2: เทนั่นแหละเลยไปทุตาคอยฐานปิดจันทร์กันเอาเองเอาแถวนี้คอยไปทุเที่ยวคอยว้ากันละ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ขอบคุณ
0: มากครับผมก็เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จะสกรีนแล้วก็ไอ้สกรีนเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บ้านอยู่คนหนึ่งนะแกก็ออกมาคุยแม่นะว่าให้กูสำรวจไปเกือบเป็นเกือบตายแล้วสุดท้ายเราให้สำรวจตะพีเรียงเลยแกก็บุญเอาไปติดสายต่อไปกันนะครับนะเหนื่อยเทนจริงอะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเราดู
0: ผมได้ไหมแต่นะ
1: คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ
0: ไม่มีสิทธิ์ครับ
1: มันแต่ผมคนรวยผมไม่สนใจผมรวยตลอดเวลาเลยผมไม่จน
0: เออ
1: มาดู
0: ครับ
1: เร่งงานโรงเรียนนะ
0: ได้ได้ได
1: ้ผมมาดึกตึ้งมาสี่ทิพย์ว่าพี่เทเรว่าอาทิตย์พี่ตรง
0: นู้นนุกนอนนะนุ่ง
1: เออผมไปเที่ยวบ้านโน้นนะประเทศนั้นโรงเรียนครับผมไปเที่ยวบ้านโน้นโรงเรียนเลยเบาเบาตอนนั้นนะ
0: โอ้ยังเบาอยู
1: ่เออไปเที่ยวบ้านโน้นโรงเรียนการเนี่ยบอกไอ้โลได้ไหมวันนั้นเนี่ย
0: เอาเท่านี้นะแม่ต้องการแม่ให้ท่านเอาขอบคุณมากครับ
1: เออเท่านี้ครับเรื่องเงี้ยแรงเล่นนะ
0: เอาแม่กับแรงเล่นนั่นแหละเบาตัวเข้าใจไม่ต้องคิดมาอย่าคิดมาเออนะเอาเออนะครับนะก็งานงอโรงเรียนนะครับนะก็เป็นงานประจำปีของจังหวัดนะครับนะเอกลักษณ์ของเราไม่ว่าจะใครจะเอาไปวายไปอ้างชื่อที่ไหนก็สู้งอโรงเรียนหนาซ่านไม่ได้อ้าวน้องแซมเปิดท้ายมาเลยครับไม่ต้องนั่นอยู่กับสวัสดีครับ
3: มาจองนี่ผมต่อให้จะคิดนะ
0: ได้ๆ
3: คนรวยชำนักเล่นนี่จริง
0: คนรวยชำนักเล่น
3: นี่คนเลวรวยชำนักเล่นเลยตาไปเอาเงินไอ้นี่ไปเอาไว้บัตรคนจนนี้เลยไว้เหมือนตูทองเถื่อนเถและเป็นแม่ค้ากันแล้วถ้าเจ้าผมไม่แข่งนางไล่ไล่เดี๋ยวเขาอีด้าวันแล้วไม่ใช่ตั้งพอมึงนั่นเลยผมไม่แข่งเล่นตรงนั้นเลยมึงจริงครับนี่แหละคือปัญหาผมเห็นกับตานี่ถึงบางคนนั้นจริงนั่นแหละไม่ใช่มีแต่กลับไม่ได้แต่ไอ้คนมีมันกลับได้แล้วก็ได้กันมาผมเคยเล่าให้บ่าวสู้ควังใจว่าบัดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อใดมาจากคนเด็ดประยุทธ์แค่ผมบอกบ่าวสู้ว่าเป็นหนังสองคนธนาคารเขากระทำว่าผมนั้นมีได้มั้งผมบอกว่าผมไม่ใช่มีเลยตัดขี้ยางไปวันนี้ร่วมกันแล้ววันที่500ไม่ใช่ได้อยู่กันสามคนที่นี่ไอ้เช้าวันมีช่วนปามช่วนยางได้ประตูนี่แหละความผิดพลาดมันมาจากตรงนั้นแหละซึ่งบัดทำเพื่อให้รู้จริงๆว่าคนจนนั้นไอ้เรื่องรถจะไปซื้อซ่าเลยนั่นรถนั้นเราไปซื้อไม่ได้เพราะรถนั้นบางที่ชายมันเนียนไปแล้วซุ่นไปแล้วไอ้ตอนนั้นมีตังตอนนั้นโต้เบอร์เธอรถแต่ตอนนี้มันโต้มันก็จะโต้เบอร์แล้วมันโต้เบอร์แล้วตอนนี้ถึงรถมีนี่ถึงนั้นไอ้คนจนจริงครับนี่แต่ว่าคนแก่จนสมัครเล่นกับหมากับประตูกับวันดีกับ
0: โอ้ฟักโซโซนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่โคนที่สุราษฎร์นะครับที่ไหนช่วยไปขับเคลื่อนนะอย่ายุ่งหนิงนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเงินเท่านี้นะครับไม่ใหญ่มากอย่าทำเป็นเรื่องมากนี่ปกติว่าครับคุณจนละเรื่องมากเรื่องนะอย่าพูดนี่อย่าเอาอย่าเอาข่าวหน้าค่อยว่ากันแล้วเอาไปกับดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมกับสวัสดีครับ
1: กับสวัสดีครับ
0: พ่อพี่ผู้ใหญ่กูต้นได้แล้วแหละต้นไม่บังเบิด
1: ผู้ให้กำเนิดรอโรงเรียนคนแรกนะครับ
0: ครับ
1: พอคุณครูแยมพ่วงพิษแยมพ่วงพิษ
0: คุณครูแยมพ่วงพิษนะ
1: ครับครับเมื่อเดียวทีวีแกจำไม่ได
0: ้
1: ครับครูแยมพ่วงพิษนะครับน้องตู้ครับ
0: ครับ
1: รายการมวยวันที่27
0: ได้
1: ที่หน้าอบต.เขียนซ่านะครับรายได้นี่ส้มตบทุนสร้างอุโบสถให้กับวัดปลายริกสักทารามที่เขียนซ่า
0: ครับผม
1: ครับครับ
0: ก็เชิญชวนกันแล้วแล้วนะไปดูมวยกันได้มากๆนะครับ
1: ครับครับครับผมครับผม
0: ขอบคุณครับครูเยมได้นะครูเยมได้นะ
1: ครูเยมพ่วงพิษครับ
0: ครูเยมพ่วงพิษนะเดี๋ยวประตูจดไปทักทิศนะครับต้องเดี๋ยวลืมนะ
1: ครับครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับผมครูเยมนะครับเยมพ่วงพิษนะครับเอาหน้าโง่หน้าซ่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้ประเด็นนะครับตอนนี้เวลา 8:52 นาทีครับก็มีเวลาอยู่นะครับนะมีเวลานะครับก็ตูเข้ามานะครับเรื่องบัตรคนจนนะครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับแหมไม่มีสิทธิ์ครับ จะพูดจริงเอาปฏิสัตย์ต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ่าวต
0: ู่อ๋อๆครับครับ
1: เ
4: ฟังรายการวุ่นวุ่นวายวายมาพอสมควร
0: วุ่นวายตรงไหนต้นอย่ามาเที่ยวเล่นแบบนั้นไม่ใช่รายการวุ่นวายรายการนี้
4: น่าจะตั้ง

0: เป็นชื่อรายการวุ่นวาย
1: ไม่ได้เต้น
0: ไม่ได้
1: แจ้งพันนันไม่ได้
0: ไม่วุ่นวายเพื่อน
1: เต้นวุ่นวายเต้นคนเดียวเลย
0: ไปธนาคารเสร็จแล้วต้องไปคนช่องพอไปคนช่องต้องไปยืนยันปปช.จ้าปปช.ต้องไปสอตง
1: โอ้อย่าจะเอาเลย300อย่าเอาเลย
0: อย่าเอาเลยเอาทำไร
1: จะพูดแต่ห้องที่ครับไอเวลาเขาถูกจริตจะนุ่มเอ้ยเอากันง่ายๆนะ
0: ถ้าไม่เจอไม่รู้
1: ถ้าไม่พบ
0: ล
1: ้
0: านถ้าพันว่าล้าน
1: เออพันล้านร้อยอุก
0: รู้โอ้โอนถ้าไม่เจอแต่ว่าเงิน300บาทนี่ที
1: ่ตายขึ้นมาเร็วตายขึ้นมาไหมเอ้ย
0: คนมีเงินทำบุญในวัดต้องไปเจาะจงให้เจ้าอาวาสกันเลยนี่ต้องเงินนี่ต้องไปทำนั่นนะต้องไปทำ
1: ยาวเปลี่ยน
0: เรายอมจนแบบนี้สักซี่อย่าไปจนแบบเป็นขี้กายเพื่อนดูทุก
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: และไอ้คนที่มีนี่ก็ยินดียินลายไปยืนความจำนงถ้ามันไม่มีสักซี่เลยคุณไทยเราคิดบ้างแต่คิดบัวบ้างคิดลบบ้างอย่าคิดตามเขาอย่างเดียวนี่ก่อนหน้านี้ก็ทุรอทีเลยชิบกปีขึ้นไปถ้ายังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่บนเตียงตายให้มัดคุณละมุนตายบางไหมพี่น้องครับมีใครได้บ้างไหมจะยกมือที่อ่ะ
1: ได้มีคนได
0: ้ไม่เคส
1: อ
0: ีคุณใส่เรามันไม่เคส
1: นี่ต้นไปกินอะไรมานี
0: ่บทเรียนจะงูนี่อย่างที่ที่แล้วย่าเหลือตังย่าเหลือตังเราเลือกมู่เลือกมาเนี่ยเลือกเคยไม่คิดไม่จำนี
1: ่
0: ผมก็ดูมาพอสมควรแล้วว่าต่อรื้อประชาชนไทยนี่ที่พร้อมใจเดินกันสักทีบ
1: ่อยู่จะต้นเนี่ย
0: พอแล้วและประชาธิปไตยเนี่ยนะลุงทวีประชาธิปตังวะแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเพียงโปเตอร์เบงก็ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหูตาสว่างสักทีแต่อย่าเดี๋ยวตามร่มตามแรงเขาไอ้เขามันหนักล่อลวงผลประโยชน์ของเขาอ่อนในสภาเขาไม่ใช่บอกประชาชนโน
1: ่
0: ค่ากับข้าวอาหารที่มือละ1,500เนี่ยยกเหลือแล้วยัง
1: เ
0: งินบำนาญ
1: กับ
0: แล้วยังไอ้ซอซอผู้ติดตาม8คนผู้ช่วยซอซอเนี่ยชื่ออะไรบ้าง
1: ประธานบ้างก็ขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยแล้วนะแม
0: ่ก็ผู้ช่วย8คนนะมาทำอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างประชาชน
1: ไม่ต้องมีในต่างประเทศไม่ใช่มี
0: นี่คนไทยนี่เรื่องผันนี้ประชาชนไทยไม่ตัวชอบเราทำหนิงเชยให้มันโกงให้มันกินอยู่ผันนั้นอ่ะแล้วเป็นชอบว่าเราได้เพื่อเนี่ยเมื่อเราเดือดไปเราต้องตามเรื่องเลย
1: โอ้ตายละพี่ดานเรา
0: โอ้ไม่รู้อะไรประชาชนไทยเรานี่นี่น่ะข้อเหลือผมจะใช้กี่คนอ่ะถามแล้วที่ว่าเอาเลยไม่หรอ
1: เอาแค่นี้ก้นไหมพี่เบา
0: โอ้
1: ขอโทษเดี๋ยวตอนดันขึ้นนั่นอ้าวพี่เอกรัตน์มาวันนี้มาแบบความท่านน่าจะส่งรอยมึงเลยเออเอานะนะครับเดี๋ยวให้บ่าวตู้มีเวลาเร่งเรื่องกีฬากันสักทีนึงนะครับหนองมิ้นนะครับหนองมิ้นหนองโซธิดาการจันหนานะครับผมคือมีเรื่องไม่รู้ว่ามีเรื่องคัดแย้งอะไรกันนะครับคณะทำงานนะครับก็คือคณะทำงานของฝ่ายบริหารนะครับก็มีความตั้งอกตั้งใจนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทีมนะครับโดยเฉพาะมีเป้าหมายชัดเจนว่าปีนี้ไอ้ทีมอยู่ในระดับเล็กตัวเดียวซึ่งหนองมิ้นเป็นประธานนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าอย่าอะไรกันมากมายนะครับทำกีฬานะครับเราก็ย่นย่นกันนะครับนะช่วยช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับให้โหวตนะครับโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับนะเมนูแรกนะครับเมนูแรกนี่ก็คือเมนูแกงคั่วยากไก่นะครับเมนูนี้นะครับบ่าวตู้เป็นของอำเภอบ้านตาคุ้นนะครับนะของบ้านตาคุ้นเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับที่นำเนื้อไก่บ้านอายุเกินปีมาเคี่ยวไฟอ่อนนะครับกับสมุนไพรรสเด็ดโรยแล้วก็นึ่งก็อุ่นกินเลยไม่ยากแรงมากนะครับมันทิ้วถ้าใครอยากจะเชียร์นะครับอยากจะกดไลค์ก็ให้กดหัวใจสีแดงนะครับนะแกงเมนูแกงคั่วยาไก่แต่ถ้าใครเชียร์เมนูแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแป้นขี้มาให้กดสติ๊กเกอร์หัวรูปหัวโรนะครับหัวโรแล้วก็เมนูต้มกะทิมู่ใส่อ้วนนะครับให้กดรูปตกใจนะครับนะให้เป็นรูปตกใจนะครับเขาจะมีรูปภาพนะครับสติ๊กเกอร์ที่จะให้ส่งเพื่อให้ไปกดไลค์เพื่อว่าให้เลือกหนึ่งเมนูไหนที่ได้รับกดไลค์มาที่สุดนะครับนะก็จะ ก็จะ

0: อะไรนะก็จะได้อะไรนะจะได้เป็นหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดแล้วก็ฝากร้านนะครับร้านปันชุกกับหนูผีบ้าโรมานะผีฮิสโปรมานัทพริมเกลนะครับเวลาแกมาเวลาเม็ดพอดีอย่าลืมร้านปันชุกนะครับนะร้านปันชุกนะครับนะร้านปันชุกนะครับผมนี่คงฝากจากเวียดนามนะแกไปเวียดนามมานะร้านปันชุกนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับนะไปซื้อน้ำชากาแฟซื้อขนมนะครับรักฝีมือของน้องๆ นะครับที่สถานพินิจนะครับนะฝีมือที่เป็นผู้ปรุงผู้ผลิตนะครับนะแล้วก็จะเปิดร้านตัดผมนะครับขนมนะครับมีเจ้าหน้าที่จำช่วยจำนายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะก็เชิญไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านปันชุกนะครับนะแวะซื้อน้ำแวะซื้อขนมนะครับจากฝีมือของน้องๆ นะครับผมนะเอาวันนี้เวลาเม็ดเวลาแล้วนะครับวันนี้บ่าวตู้ต้องขออนุญาตลำลากันตรงนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมวกนะครับจากเวียดนามนะครับจากปีส้มที่มาคว้ากันนะครับบ่าวตู้น้องเซมต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจบรถโชว์จีนนายกเชื่อมความร่วมมือไทยจีนทุกระดับพลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลพอใจความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกขยายวงความร่วมมือไทยจีนใน4ระดับสำคัญได้แก่ระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมณฑลเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจเพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกันนอกจากนี้ยังนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารระดับมณฑลคือนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนอีกด้วยไทยและจีนมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการค้าการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาดพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจากฐานการผลิตสู่พันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้านการค้าจีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยซึ่งไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทยจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและจีนยังได้บรรลุการลงนาม15ฉบับครอบคลุมวิทยาศาสตร์อวกาศการศึกษา AI พาณิชย์สินค้าทางปัญญาการจัดการน้ำทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้แปลงข้อตกลงต่างๆสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทยจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องและในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่จะเด

0: เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทัพกระทิงดุกลับถึงสเปนเตรียมฉลองแชมป์ทัพนักเตะทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2จากนั้นได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและพระราชวังซาซูเอล่ากรุงมาดริดส่งกล่าวแสดงความยินดีที่ทัพกระทิงดุโดยยกย่องว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับตำนานพร้อมชื่นชมที่ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงวิจารณ์ตลอดเส้นทางจากนั้นทัพนักเตะสเปนได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนโดยซานเชสกล่าวแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนพร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและนำแชมป์กลับมาสู่ประเทศขณะที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเอเซซากรุงบัวโนสไอเรสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลจำนวนมากโดยทันทีที่เครื่องบินลงจอดได้มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติมีวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงต้อนรับนักเตะและทีมงานที่ทยอยเดินผ่านพรมแดนขึ้นรถบัสจากนั้นขบวนรถบัสได้เคลื่อนออกจากสนามบินท่ามกลางแฟนบอลที่มารอส่งกำลังใจตลอดสองข้างทางขณะที่จอดภาพบนรถบัสขึ้นข้อความว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมไม่ได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเที่ยวบินนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราช

0: พันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
8: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศ

0: เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: เงินค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
2: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆ

เอ่ยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งไคล้เราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพสัตของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพสัตโรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เพศัตว์ของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เพศัตว์นะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เพศัตว์มานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกอ้าวมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เพศัตว์ของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้ว

แล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนาณตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครั้งเตรียมเสนอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยมีวาระที่น่าสนใจคือกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึงปี2573โดยจะมีการลงนามร่างแผนในช่วงการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเตรียมเสนอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกรณีนักศึกษาเกาะสกรหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่อยากให้ลาออกนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.มีอายุที่หลากหลายเบื้องต้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดโดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบอยากให้กลับมาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษาสกร.มีอยู่กว่า 200,000 คนกำลังทำความเข้าใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไปและขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่วราวุธจ่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ EVรับคลื่นลงทุนจีนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศโดยเดินหน้ามาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการส่งเสริมการลงทุนการขยายตลาดภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุง

0: รักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้ต่อไปนายวราวุฒิกล่าวว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลาย

0: ความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะ21กรกฎาคมวันนี้นะคะไวมากจะหมดเดือนกรกฎาคมอีกแล้วสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีนะคะเราต้องสบายไว้ก่อนแหละปากของเราเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็ถึงบอกว่าเวลาพูดอะไรอ่ะพูดให้มันดีๆนะคะพูดให้มันเพราะๆอย่าแช่งตัวเองนะคะอย่าไปแช่งคนอื่นค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นตามปากว่านะคะเพราะว่าปากตัวเองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราต้องพูดเพราะๆกับตัวเองนะคะอวยพรตัวเองตื่นขึ้นมาปุ๊บฉันจะเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมาก ฉันจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นอมตะนะคะโอ้โหวันนี้ฉันทำอะไรฉันก็มีความสุขนะคะราบรื่นโชคดีเฮงๆนะคะอ่ะอวยพรตัวเองกันแล้วยัง ผู้ชายก็ตื่นขึ้นมาแล้วผมจะเป็นผู้ชายที่รวยแล้วก็หล่อมากนะคะอะไรอย่างนี้พูดให้เป็นมงคลนะคะมันก็จะได้ตามปากว่า ตามนั้นนะคะทุกคนพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

าวสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชันนิมคอร์ดคอนเนคค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมนะคะผ่านทางแอปฟาวสมทสุราษฎร์ธานีค่ะเช้าวันนี้สวัสดีพี่หอดันช้านะคะรายงานตัวแล้วก็หัวใจไอ้ยะหัวใจพี่เก็บไว้ก็ได้นะขอเพลงโถที่รักนะคะสวัสดีสุดที่สุดที่ใจจะไขว่คว้าอยากฟังรู้หน้าไม่รู้ใจของบอเบิ้ลพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะจากกาญจนาดิษฐ์ด้วยอยากฟังลมความคิดถึงน้องเตสวัสดีครับรู้หน้าไม่รู้ใจบอเบิ้ลไอ้ยาคนหัวใจตรงกันด้วยน้องเตเมื่อวานไปประเดิมงานง้อหรือยังคะเข้างานวันแรกวันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีพิธีทำขวัญง้อด้วยนะคะที่บริเวณเงาะนาอะไรนะที่โรงเรียนอาสานนะคะจุดกำเนิดเงาะต้นแรกค่ะสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงษ์จากนครศรีน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะงั้นเช้าๆเดี๋ยวส่งให้ไฟสักหนึ่งเพลงเช้าสายๆ หม้อหุงข้าวค่ะหิวข้าวไหมอ่ะข้าวมีแหละแต่ว่าไม่มีคนกินด้วย

0: หม้อหุงข้าวจ้าบางครั้งก็ข้าวสุกๆดิบๆนะคะบางครั้งก็แฉะจนเกินไปบางครั้งก็แข็งจนกินไม่ได้เฮ้ยหาความพอดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเราพยายามแบบว่าหุงแบบสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่านานๆหุงทีนะถ้านานๆหุงทีอาจจะกะน้ำไม่ถูกแต่ถ้าเราหุงสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ข้าวที่กำลังดีนะคะอร่อยนุ่มกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปอะไรแบบนี้เช่นเดียวกับความรักนะคะถ้าเราหมั่นใส่ใจดูแลทุกวันมันก็จะแบบโอเคกำลังดีนะคะน้องเต้วันนี้ไปวันนี้ครับอ๋อหมายถึงไปงานง้อวันนี้โอเคเที่ยวเผื่อพี่กระเพราด้วยนะสวัสดีคุณบอยค่ะคุณบอยทักทายกันขอเพลงอะไรก็ได้ของวงนอสนะคะตะวันมาแล้วจ้าตะวันคะป้าเอียดออกจากโรงพยาบาลแล้วยังคะนะคะทักทายตะวันด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุนะคะทุกๆพื้นที่เลยกระเพราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนจะเอ่ยชื่อก็ต่อเมื่อมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้ามาทักทายกันแล้วก็จะได้แบบเห็นชื่อเห็นหน้าค่าตากันนะคะแต่ก็รู้ว่าฟังอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปอัปเดตราคาทองกันนะคะขออีกสักเพลงได้ไหมพอดีก็เขาทำงานค้างอยู่นิดนึงเดี๋ยวแบบขออีกสักเพลงดีกว่าพี่สมยศคะสวัสดีค่ะทักทายกันแนะนำเพลงได้นะคะในส่วนของชั่วโมงนี้ค่ะพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะกับเพลงสตรีมพร้อมเนาะส่วนชั่วโมงหน้าก็เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะแนะนำกันได้โทที่รักใช่ไหมเพลงนี้ที่พี่หอด่านช้างขอเข้ามาโทที่รักโอเคจ้าเดี๋ยวจัดให้โทที่รักนะนะนะคะงานเก่าๆจากวงนะนะจำกันได้ไหมหลายคนลืมไปแล้วกระเพราเองก็เช่นเดียวกันอ่ะส่งเพลงนี้ให้ค่ะ
2: เสียใจด้วยครับคุณเป็นโรคมะเร็งในสมองมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน

ที่รักจำได้ไหมจ๊ะเพลงนี้งานจากวงนานาบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วด้วยอัปเดตราคาทองกันสักหน่อยค่ะในช่วงนี้นะ

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุติภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก็ขออัปเดตราคาทองค่ะแทนซอยุยแล้วกันนะคะในช่วงนี้ค่ะมาดูกันสักนิดนึงว่าราคาทองเช้าวันนี้นะเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่นะคะเหมาะแก่การซื้อเก็บหรือเปล่าเอว่าแต่ราคาทองยังไม่อัปเดตมานะจ๊ะราคาทองยังไม่อัปเดตมาโอเคเดี๋ยวรอราคาทองแป๊บนึงก็แล้วกันค่ะงั้นในช่วงนี้นะคะกระเพาฝากประชาสัมพันธ์กันก่อนในส่วนของงานวันแม่แห่งชาตินะคะเดือนหน้า12สิงหาคมกำลังจะเวียนมาบรรจบอีกแล้วนะคะสำหรับลูกๆคนไหนค่ะที่อยากจะซื้อของขวัญสุดพิเศษนะคะเป็นแผ่นทองคำนะคะให้กับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นแผ่นทองคำที่จะมีรูปเราแล้วก็รูปคุณแม่นะคะเป็นรูปคู่เพื่อความสวยงามด้วยนะคะรับรองว่าคอลเลคชันนี้นะต้องถูกใจลูกๆใจแม่ๆอย่างแน่นอนค่ะสามารถสั่งทำพิเศษได้เลยนะคะที่ห้างทองแม่มารี7ค่ะตอนนี้นะเปิดโอกาสให้มาจับจองแล้วก็มาสั่งทำกันแล้วนะคะก็ใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์กว่าๆเพราะฉะนั้นนะสามารถมาสั่งจองกันได้เลยตั้งแต่เนิ่นๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นแผ่นทองคำนะคะคอลเลคชันพิเศษสำหรับวันแม่แห่งชาติปีนี้ที่ห้างทองแม่มารี7ค่ะมาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ห้างทองแม่มารี7หัวมุมตลาดศาลเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ุราษฎร์ธานี
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

คยบอกว่ารักการหางานจากพี่เสกโลโซนะคะโอ้พี่เสกนี่เดินสายคอนเสิร์ตไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างเลยจริงๆงานปังมากนะคะงานปังมากนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมกันพี่นพดล นะคะหรือว่าพี่ไข่เล็กเด็กล้วนนะคะสวัสดีค่ะพี่สุพจน์ไม่ได้ฟังป้ามฮะพี่การดิดทุกวันเลยฟังได้ฟังเอ๊ะไม่รู้สายตากระเพาไม่ดีหรือว่าพี่พิมพ์มาพิษนะคะอ๋อน้องกระเพาอ่านพิษเองแหละฟังตายปามพี่การดิดทุกวันเลยนะคะหมายถึงว่าฟังตายต้นปามใช่ไหมคะขอบคุณมาค่ะพี่ค่ะพี่สุพจน์สวัสดีค่ะเช้านี้แทงปามยังพี่รับทรัพย์รับทรัพย์นะคะรวยๆค่ะตาวันบอกว่าป้าเอียดออกแล้วขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ครับผมเย้ฝากบอกป้าเอียดว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะทานอาหารอร่อยๆแล้วก็กินอิ่มนอนหลับและที่สำคัญขอให้มีกำลังใจที่ดีจะได้หายเจ็บหายไข้นะคะสวัสดีพี่โอมด้วยค่ะพี่โอมจากไหนจากหลังสวนตอนนี้อยู่หลังสวนหรือเปล่าขอเกาะสมุยนะคะขอเพลงเกาะสมุยของดิปโอซีเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยว่าแล้วก็คิดถึงเพลงแบบแนวสกาเรแก้เหมือนกันนะเนี่ยวันก่อนเนี่ยมีศิลปินมาฝากกระเพาอยู่เพลงหนึ่งเป็นแนวแบบเรแก้เที่ยวใต้สักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกระเพาลองหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะหยิบมาฝากกันเกาะสมุยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลย Welcome to สมุยไอแลนด์จังหวะสบายสบายนะโยกได้ค่ะเพลงนี้มีความสุขกับการฟังเพลงมีความสุขกับการใช้ชีวิตกันทุกคนค่ะ

าะสมุยมีดีแน่นอนค่ะตอนนี้เกาะสมุยนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วนะจ๊ะ Welcome to สมุย Island นะคะกระเพาก็มีโอกาสไปเยือนสมุยล่าสุดก็รู้สึกว่าจะปลายปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจลืม น่าจะปลายปีที่แล้วหรือไม่ก็ต้นปีนี้ลืมนะคะยังคงสวยเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าไปกี่ครั้งก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะคะน้ำทะเลใสหาดทรายขาวแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเกิดใหม่ขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวสมุยกันนะจ๊ะแล้วก็หมู่เกาะอื่นๆด้วยเกาะเต่าเกาะนางยวนเกาะพะงันนะคะหมู่เกาะอ่างทองค่ะทุกที่เลยสวยงามมากๆนะคะหรือว่าเกาะนกเผาก็สวยนะทริปเกาะนกเผาที่ทางทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมนะคะอสมทสุราษฎร์พาฮิวใจที่เกาะนกเผาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังเป็นทริปในความทรงจำของกระเพราแล้วก็เชื่อว่า

0: ยังเป็นทริปในความทรงจำของทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสได้ไปร่วมทริปกับพวกเรานะคะคือย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะคะเป็นทริปที่อยู่ในความทรงจำจริงๆนะแล้วก็แฮปปี้มาเกาะนกเผาเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งดอนสักไปถ้าสปีดโบ๊ทเนี่ยก็แค่ประมาณ15นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะไม่ไกลเลยเนาะไม่ไกลแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆที่น่าไปเยือนมากๆแล้วก็ใครที่ชอบแบบความสงบชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยแถมมีครบทุกอย่างเลยค่ะบนเกาะเนาะไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์นะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนค่ะหรือจะเป็นมีร้านค้าเล็กๆนะคะของชาวบ้านแล้วอาหารทะเลเนี่ยสดกิ้งๆเลยถ้าอยากจะกินปูม้าอร่อยๆก็ต้องที่เกาะนกเผาเลยค่ะเพราะว่าชาวประมงก็คือชาวบ้านที่อยู่ในเกาะนั่นแหละเขาก็จะออกเรือไปหาปลาหาปูหากุ้งหอยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาให้มาจำหน่ายบนเกาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเกาะแห่งเนี้ยจะได้กินของสดแน่นอนแล้วมันอร่อยมากๆเลยแถมมีกิจกรรมให้ได้ทำด้วยอ่ะโอ้ยมีโอกาสก็อยากจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะคะที่เกาะนกเผา
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
0: ช่วงนี้นะคะยังคงอยู่กับโตโยต้านะคะทุกวันนี้ชีวิตของเราต้องเจอกับตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกับอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดค่ะแต่ไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับเรื่องหนักหนาสาหัสแค่ไหนน้ำมันจะแพงขนาดไหนนะคะเราก็เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่เพราะว่าเราเป็นคนเก่งค่ะตื่นขึ้นมาเราพร้อมใช้ชีวิตมากๆเลยไม่ว่าสถานการณ์ไหนเช่นเดียวกันกับไฮลักทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่เช่นกันด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะที่ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% นะคะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลพร้อมกับรองรับค่ะการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นด้วยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้การขับเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เกาะถนนแน่นมากขึ้นเข้าโค้งได้หนึบเลยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้นะคะพร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วจ้านะคะมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะคะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นจ้า
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสักพระแสงเชียงสาควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: คิดถึงฮอนด้าต้องคิดถึงสุภกิจมอเตอร์นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดหน้าต่อๆไปที่สุภกิจกันสักนิดหนึ่งนะดูกันว่าวันนี้มีโปรอะไรเด็ดๆเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมอีกแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนเดือนไหนนะสุภกิจเราก็มีโปรพิเศษนะคะให้กับลูกค้าตลอดเลยจัดหนักจัดเต็มจริงๆสุภกิจมอเตอร์วันนี้มาเอาใจสายซิ่งกันบ้างสายซิ่งสายที่แบบว่าชอบเขยรถขึ้นเข้าได้เป็นไงเนี่ยกับรุ่น CRF 300L ครบสีเลยนะคะสีเทาดำก็สวยสีแดงดำก็สวยค่ะทุกคนให้ดาวเริ่มต้นเพียง 10% เท่านั้นนะคะเหมือนแบบเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนรถวิบากอ่ะไม่ต้องมีคนค้ำนะคะฟรีทะเบียนพรบฟรีของแถมอื่นๆมากมายบัตรประชาชนใบเดียวค่ะตรวจเช็ครถอนุมัติได้เลยต่างชาติหรือว่าทุกสัญชาติก็ออกรถกับเราได้นะคะตรวจเช็คอนุมัติได้เลยสอบถามเพิ่มเติมใครที่สนใจรุ่นนี้กับ CRF 300L นะคะเข้าครบสีแล้ว0811882828ค่ะ0811882828นะคะดาววันนี้เริ่มต้นเพียงแค่ 10% เท่านั้นจ้าใครๆก็ใช้

ถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์นะคะสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรเลยค่ะอ่ะจริงๆแล้วอยากจะเปิดเรกเก้สักหนึ่งเพลงแต่ไม่น่าจะทันชั่วโมงนี้แต่ไม่เป็นไรเรกเก้น่าจะเอาไปเปิดชั่วโมงหน้าได้เดี๋ยวเปิดให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันเป็นการรวมตัวของพี่ๆศิลปินในพื้นที่เกาะสมุยเลยค่ะแล้วก็มารวมตัวกันโดยใช้ชื่อวงว่าไทยทีแบนด์นะคะชื่อเพลงว่าเที่ยวเลเดี๋ยวเอาไว้มาฝากกันชั่วโมงหน้าค่ะส่วนชั่วโมงนี้ปิดท้ายเอาไว้กับงานเก่าๆนะคะจากวงนอสจำกันได้ไหมแล้วก็เพลงที่มียอดวิวใน YouTube เนี่ย100 กว่าล้านวิวนะคะก็ต้องยกให้กับเพลงนี้เลยเพลงนี้ชื่อว่าคิดไปเองพี่ธวัชชามทองทักทายกันจากท่าศาลาสวัสดีค่ะเอ็มทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพลงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะแจงยิปปมผู้กองธรรมนัสพาดพิงโยกย้ายข้าราชการเกษตรชี้ปลัดเป็นคนเสนอชื่อปัดล้างบางขั้วเก่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุโยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติโยกย้ายสืบเนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7คนจึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งตนทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรว่าการแต่งตั้งโยกย้ายได้ดูจากข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทและความอาวุโสเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาโดยผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ส่วนข้อกล่าวหาการโยกย้ายเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเมื่อถามว่าเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง31คนถ้าล้างบางก็ต้องล้างบางทั้ง31ตำแหน่งตนเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่5ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีก4ปีอยู่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิน1ปีและรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอีก1ปีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งไม่เคยมีประเด็นแต่มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นหญิงวัย64ปีลงมาจากดอยอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.ปัวเกิดเป็นลมหมดสติล่าสุดเสียชีวิตแล้วลลินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นกับนางเงารกภัยอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2บ้านสกาดกลางตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวานนี้ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงมาจากดอยสกาดเพื่อมาเดินทางยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัวรายงานระบุว่าคุณยายเดินทางมาถึงและเข้าแถวรอคิวตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.จนกระทั่งประมาณ 15:00 น.ระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจก่อนประสานหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวอย่างเร่งด่วนแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มกำลังโดยสามารถปั๊มหัวใจกลับมาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายคุณยายเงาได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณยายตั้งใจเดินทางลงจากพื้นที่ภูเขาเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความหวังที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ชาวกทม.ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองรถบนคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อน

0: ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ติดปัญหามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกำหนดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแต่ก็ยังมีเสียงบ่นจากประชาชนว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากกระทรวงการคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนทำให้ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนางสมพรเขื่อนแต่ชาวกทม.ที่ทำงานตัวคนเดียวเลี้ยงลูก2คนพร้อมผู้สูงอายุติดเตียงกล่าวว่าระบบแจ้งมาว่ามีรถหลายคันทั้งที่มีรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวสำหรับการเดินทางมาขอคัดสำเนาและตรวจสอบประวัติการครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกในกทม.และขนส่งต่างจังหวัดจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดช่วงเวลาทำการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรี

0: ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททางขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทางขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทางขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทางขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
11: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

็อยากจะอมขมๆก็อยากจะคายยางรักค่ะงานจากอาจารย์ไข่มาริวันน่านะหยิบมาฝากกันแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18จ้าช่วงสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18พี่เดือนทักทายชั่วโมงที่ซ่องขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกับพี่ติ๊กนะคะกับลมความคิดถึงสวัสดีโกยีด้วยค่ะทางต่อสวัสดีเพื่อนตั้มด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะ

พี่ขุนเดชด้วยสวัสดีค่ะเพลงต่อไปเลยดีกว่านะเพลงที่กะเพราบอกเอาไว้ตอนชั่วโมงที่แล้วเป็นการรวมตัวกันของ

0: สมุยก็ต้องเที่ยวเลแหละทุกคน
1: ไปไปเที่ยวเลกันว่าอากาศร้อนๆนะคะฝากพี่ๆศิลปินกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะศิลปินบ้านเราค่ะชาวอำเภอสมุยไทยทีแบ็ค

เพิ่งจะลุกจากเก้าอี้ก็เพลงจบซะแล้วนะคะโอ้ใช้ได้เลยจังหวะแบบคืนเคร่งมาก จังหวะแบบนี้เนี่ยเวลาไปฟังตามแบบริมทะเลอะไรเงี้ยมันเข้ากันมากๆหรือฟินมากเที่ยวเลยค่ะพาไปหลายจังหวัดเลยทีเดียวไทยทีแบนด์นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเป็นพี่ๆศิลปินนะคะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์บ้านเราแล้วก็มารวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่าไทยทีแบนด์ค่ะเพลงนี้ก็เป็นแนวเรเก้เนาะชื่อว่าเที่ยวเล่นะคะพี่ธนวัฒน์สวัสดีจ้าขอบคุณที่ติดตามกันนะคะพี่สุดสากลด้วยสวัสดีจ้านะคะพี่อนุพงศ์นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงที่2ขอบคุณมากๆเลยค่ะมาทะเลแล้วทะเลแล้วไปทะเลอีกไหมคะอยากไปเที่ยวทะเลอีกไหมเริ่มต้นมากับ

สมุยไปแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่เกาะสมุยนู่นชั่วโมงที่แล้วเนาะแล้วก็มาเพลงยางรักนะคะแล้วก็เที่ยวเลอยากไปเที่ยวเลอีกไหมคะปูเข้าบินสุกรมาไปปูเข้าที่วารอบนี่ไปภูเขาเหรอถ้าไปภูเขานี่มันต้องเพลงอะไรอ่ะพี่ถ้าไปภูเขามันต้องเพลงอะไรอ่ะช่วยคิดหน่อยสิเพลงที่เกี่ยวกับภูเขาเหรอคาราวานก็มีนะภูเขามีของคาราวานภูเขาภูเขาหรือทะเลของพี่สุบุญเลี้ยงอันนี้เป็นแนวเพลงนนภูเขาของคาราวานอ่ะกลับเข้าสู่โหมดเพลงช้ากันต่อนะคะฟังเพลงคืนเครงมา2เพลงแล้วนั้นก็กลับมาฟังเพลงนี้กันค่ะวันนี้มี FC ของเราที่แบบใจตรงกันอยากฟังเพลงนี้ Marble 300ค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจทุกวันนี้เราเป็นแบบนี้จริงๆนะคือแบบรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะจิตใจของคนเรามันยากที่จะหยั่งถึงมากๆบางคนแบบภายนอกดูแบบหน้าเกรงขามว่าหัวใจเนี่ยจะใจหยาบช้าก็มีนะแต่บางคนภายนอกเนี่ยดูแบบธรรมดามากเหมือนกับไม่มีอะไรโอ้โหแต่หัวใจยังกระเทพ

0: จะบอกว่าเป็นเพลงที่ถูกต้องหมดเลยนะถูกต้องหมดเลยนะ
1: รู้จักได้แต่คบไม่ได้
0: คนบางคนรู้จักได้แต่คบไม่ได้
1: ได้
0: เพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนกินได้แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได
1: ้เป็นเพื่อนกินได้แต่เป็นเพื่อนแท้
0: คนบางคนเราให้ของได้ค่ะ
1: คนบาง
0: เพราะเรามีน้ำใจแต่เราให้ใจไม่ได้
1: แต่ให้ใจไม่ได้
0: ข้างในมันร้ายไม่เหมือนรูปกายภายนอกรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะชัดเจนชัดเจนพี่เน่งบุญรู้หน้าไม่รู้ใจนะบอกเป็น300ค่ะเอ้ยความหมายดีมากแล้วก็เป็นเพลงใหม่ด้วยเพิ่งจะปล่อยมาได้ไม่ถึง1วันนะคะโอ้แล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยเพลงนี้ความหมายดีอ่ะชอบอ่ะขอเข้ามาอีกนะอยากฟังอีกเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO Power Tech กันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคะจำชื่อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเราดูแลเรื่องของการติดตั้งนะคะการออกแบบแล้วก็จำหน่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครบวงจรค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะนึกถึงเราได้เลยบริษัทตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่เองแต่เรารับลงพื้นที่นะคะหน้างานทั่วประเทศไทยค่ะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกเราไปได้หมดนะคะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะบริษัท BO Power Tech บริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นนะคะคุณผู้ฟังสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซฟเบอร์ไว้ก่อนได้เลยมีธุระปะปังได้นึกถึงเลยบริษัท BO Power Tech จำกัดคุณผู้ฟังได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนบางทีหาแล้วก็หาไม่รู้จะไปที่ไหนดีอ่ะนะคนนู้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้นะคะอยากจะให้เซฟเบอร์เอาไว้เลยนะคะจะได้ไปใช้บริการนะบริษัทที่ได้มาตรฐานนะคะ077ค่ะ295111 077-295-111ค่ะ089-470-8288 089-470-8288วันนี้ยังไม่ได้เรียกใช้งานไม่เป็นไรแต่เวลาถึงคราวต้องเรียกใช้งานได้ไม่ต้องหาที่ไหนนะโอ้จำได้ว่าน้องกะเพราเคยบอกเบอร์โทรศัพท์วายนะคะได้หาเลยแล้วก็โทรหาเลยค่ะหรือว่ามีใครมาสอบถามคุณผู้ฟังก็จะได้ช่วยแนะนำได้นะคะเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งค่ะไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ต่างๆตู้เมนควบคุมไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆครบวงจรรวมถึงระบบเซฟตี้ด้วยค่ะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟทุกการทำงานเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนเวลาลงพื้นที่หน้างานทุกคนนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องของมาตรฐานคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้ให้กับลูกค้าทุกรายบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท

0: ราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เมื่อกี้รู้หน้าไม่รู้ใจไปแล้วตี2หน้าอีกสักเพลงแล้วกันค่ะเป็นอะคูสติกเวอร์ชันนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้น้องแอมซีทรูแล้วก็เจ้าของเพลงต้นฉบับพี่กล้วยสตาร์ฟิชเชอริงกันท้ายเบรกแรกเอาไว้กับเพลงนี้เลยจ้ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับ

0: สร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

จัดให้กับพี่ติ๊กคนงามแล้วจ้ะเพลงนี้นะจ๊ะพี่ลัดดาอยากฟังรั้วทะเลพี่วาสนาทักทายการพี่หมึกดำด้วยสวัสดีค่ะอ่ะพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตพี่บ่าววีเต็มวงฟรีจ้ะเห็นว่าเป็นของฟรีก็เลยประชาสัมพันธ์ให้นะคะพี่น้องได้ไปนุกไปร้อยกันนะคะงานจัดที่เป็นงานบวชจ้ะงานบุญนะคะอันนี้คือชื่อผู้บวชใช่ไหมน้องทอน้องทอมน้องภูมิที่แจ้งมานี่คือชื่อเจ้านาคใช่ไหมคะ10ตำรวจโทพลวิชัยชัยยศนะคะหรือว่าน้องทอมค่ะพรุ่งนี้จะมีงานบวชน้องทอมนะคะที่ไหนที่วัดควรสุบรรณมีศิลปินพี่บ่าววีเต็มวงแหล่ฟรีวะนะคะใครได้กาดก็ไปรวมงานทำบุญกันนะคะใครไม่ได้กาดถ้าอยากจะไปทำบุญก็ไปได้นะคะไปเลยบ่าววีฟรีนะคะกี่โมงน้ำพงกี่โมงแต่พี่บ่าววีน่าจะขึ้นตอนเย็นแหละใช่ไหมก็เป็นงานเลี้ยงตอนเย็นใช่ไหมโกนหัวช่วงบ่ายไหมแล้วก็งานเลี้ยงตอนเย็นแล้วก็บวชวันรุ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฟรีนะคะฟรีค่ะฟรีวัดควรสุบรรณนะคะไปกันได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องทอมด้วยนะคะสาธุค่ะแม่พี่กระเพาะยูกก้อยหลังมาได้ไปเลขกันนะช็อปออนไลน์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันอีกหนึ่งเพลงค่ะซึ้งๆช้าๆอีกสักเพลงหนึ่งงานจากน้องนินธรรมรินค่ะเพลงนี้ชื่อว่าแค่รู้ว่ารักนะคะขอบคุณพี่ออสด้วยสวัสดีป้าเป็กกี้ค่ะไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันเลยขอบคุณนะคะรู้แหละว่างานยุ่ง ให้กำลังใจพี่ๆนะคะในการทำงาน

ของใจงานจากน้องเอฟปราชญาขอบคุณน้องบี้ด้วยนะครับน้องบี้ดีทูบีอ่ะช่วงนี้ไปกันที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่เจ้า50กันสักหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันนะคะจากแหล่งพันธุ์แท้พันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะตอนนี้กล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนนะคะพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วแล้วก็ในจำนวนจำกัดด้วยก็คือเอาไปลงแปลงปลูกได้เลยนะคะเติบโตเต็มที่เลยวัย10เดือนนะถามหากันได้เลยนะคะที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ย้ำว่าอย่าช้านะเรามีจำนวนจำกัดตอนนี้ขายดีมากพี่น้องเกษตรกรมาเอาไปปลูกเยอะมากทั้งสายพันธุ์ซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิคโคนอนเดลิคอมแพค ML161 ซาวิกินาบลู KB4 คาลิคิว6คาลิ600นะคะหรือว่า AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมนะคะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องและที่สำคัญมาซื้อกล้าปั๊มน้ำมันของเราที่นี่นะคะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะนะมีธุระป่าปังต้องการสอบถามตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาโทรศัพท์ปรึกษาได้นะคะโทรคุยไม่พอใจนะคะสามารถมาที่แปลงเพาะได้เลยค่ะได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าแปลงเพาะเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะติดต่อได้เลยแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะอยู่ที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์หาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนสายสุราษฎร์นครศรีเลยติดนานนได้เลย5ไม่ยากค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนะคะหาง่ายมากติดต่อสอบถามในหัวของเราค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะ0992232266964นะในหัวของเราใจดีมากๆด้วย0992226964เบอร์นี้เบอร์เดียวได้เลยหรือจะเป็นทางแอปฟ้าไปดูข้อมูลไปดูรูปอะไรของเรากันได้นะคะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50นะสุราธานีจ้าปะนุกกะลาวสักเพลงนึงรั้วทะเลจ้ะงานจากพี่ๆคาราบาว

ไส้คนไปเที่ยวทะเลก็มีแต่ความสุขพี่แอดบอกไว้จริงหรือเปล่ารั้วทะเลค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะวันนี้ขอฝากไว้ก่อนสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะบริษัทที่จะร้านค่ะที่จะมาดูแลเรื่องของการเคลือบแก้วเซรามิกเคลือบสีรถยนต์นะคะที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดตอนนี้แล้วก็ผู้คนหลั่งไหลจากทั่วภาคใต้มาใช้บริการค่ะต้องยกให้ที่นี่เท่านั้นนะคะกับพลตีพลัสสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอสมทนะคะจากสี่แยกตาปานนะอยู่อำเภอเมืองนะคะสี่แยกตาปานค่ะตรงเข้ามาที่จะมาภูธร8นะคะเข้ามาจากสี่แยกเนี่ยประมาณ300เมตรสังเกตนะคะป้ายถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2จะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยจ้ะจะเจอกับพลตีพลัสนะคะภูธร8สุราษฎร์ธานีบริการครบจบดูแลเรื่องรถของคุณนะคะโดยเฉพาะใครที่ซื้อรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้ไปแล้วอยากจะให้รถใหม่เอี่ยมใสกิ๊งเหมือนกับออกรถใหม่เนี่ยต้องมาใช้บริการนะคะเคลือบแก้วมีเคลือบแก้วอายุ6เดือนเคลือบแก้วอายุ1ปีเคลือบแก้วอายุ2ปีเคลือบแก้วอายุ4ปีเคลือบเซรามิก3ปีเคลือบเซรามิก60ไมครอนอายุ5ปีเคลือบเซรามิกหนา100ไมครอนอายุ8ปีเคลือบแก้วเซรามิกหนา100บวกบวกบวกบวกไมครอนนะคะอยู่อายุได้ถึง10ปีนะคะแล้วก็มีของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเคลมประกันฟรีทุกครั้งภายใน5ปีส่วนลดของแถมเยอะมากค่ะเฮียพลเจ้าของร้านใจดีมากจัดให้นะคะอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการซ่อมรถอะไรต่างๆได้เฮียพลรับจบหมดดูแลทุกอย่างเลย088ขออภัยค่ะ0892232069 0892232069โทรหาได้เลยเฮียพลใจดีมากหรือว่าจะแวะเข้ามาที่พลที่พัดภูธร8สุราษฎร์ธานีเลยก็ได้ค่ะถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2จ้าเวลาหมดแล้วนะคะเพลงนี้ไม่จบแน่เลยงานจากเบียร์วรวุฒิค่ะกับผู้ชายรักดีพี่เกษราจ๋าสวัสดีค่ะพี่ย้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะส่งผู้ฟังทานข้าวกันดีกว่าขอให้มีความสุขมีความสบายใจมีกำลังใจที่ดีกันทุกคนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่นะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนวันนี้กระเพราต้องลาไปก่อนเนาะไม่ใช่วันนี้สิช่วงนี้นะคะเจอกันตอนบ่ายขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บ่นรัฐบาลทำไมต้องทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยุ่งยากทำชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมายกเลิกการครอบครองสิทธิ์รถยนต์นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เอกนิติยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนตัวจริงเล่งขยายเวลาอุทธรสั่งฟันกลุ่มทุนเทาหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสุชาติลั่นเอาจริงทวงคืนที่รัฐเดินหน้าภูเก็ตโมเดลหลังรื้อสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยกว่า50รายการลุยตรวจเพิ่มอีก89จุดพร้อมขยายผลสู่พื้นที่อุทยานและพื้นที่บุกรุกทั่วภูเก็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวรอบวันนะคะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่บมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปโดยมีดร.ยาดากาศิยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารปมจ.อสมท.และพนักงานร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมนานประการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นพลัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษณ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรตินะคะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีลักษณะดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างชัดเจนโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่

0: ร้อยแล้วเมื่อ17เมษายน2568ค่ะคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทำเปรตดังกล่าวเป็นพืชชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นความสำเร็จทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะ
1: มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะคุณยายสะอาดนาคสัตุรัสอายุ64ปีชาวตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากตนเองและสามีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง2คนค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดนะคะเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีชื่อไปครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าที่ซื้อกว่า20ปีตอนนี้รถมีสภาพเก่าแทบไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะส่วนสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขายนำรายได้เล็กน้อยมาซื้ออาหารแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะคุณยายสะอาดร้องไห้เป็นระยะเลยแล้วก็ยกมือวิงวอนให้รัฐบาลนะคะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่าซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีประชาชนมายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเนืองแน่นเหมือนเคยนะคะหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะก็ฝากถึงนายกนะคะขอให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินจาก300เป็น500เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาสิทธิ์ให้การพิจารณาสิทธิ์นะคะคำนึงถึงรายได้ของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นหลักโดยเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็ควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะมีทรัพย์สินบางรายการก็ตามค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ
0: ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะคะก็คือเรื่องของการที่มีสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่สถานีขนส่งนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินชาวกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางไปที่นี่เพราะว่าเจอปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดก็เดินทางมาขอคัดสำเนาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์และแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนเพราะว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากทำไมกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์มาที่กรมการขนส่งทางบกเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนก็พบว่าหลักเกณฑ์บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงได้มีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องของการโอนลอยรถเสื่อมสภาพหรือข้อมูลด้านการศึกษามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว2ล้าน9แสนรายคิดเป็นร้อยละ40ที่มีปัญหาเรื่องรถค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นอุทธรณ์ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีเข้าประชุมเรื่องนี้กันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

0: ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีคนมายื่นอุทธรณ์จำนวนมากนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกลับมาจากเยือนจีนก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะหลังประชาชนนั้นถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้จำนวนมากมีรัฐมนตรีหลายท่านมาประชุมนะคะอย่างเช่นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งหลังประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแค่หันมาตอบสื่อว่านี่ฮาวแล้วก็หว่อซางฮาวก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะขณะที่การประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมนะคะก็มีนางสุภจีนายสีหศักดิ์ค่ะแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ค่ะ
2: ขณะที่นายเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าแม้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะก็มารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อต้องการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ไปถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะและก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานกว่า 4-5 ปีแล้วหัวใจสำคัญคือเอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาราว2,300,000คนคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจวันนี้เอาคนเดือดร้อนจริงเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมแอบอ้างสิทธิ์ครั้งนี้เราก็พยายามแยกเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกไปค่ะซึ่งผลการคัดกรองก็พบคือประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มทุนเทาหลอกเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์เพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการมิจฉาชีพให้เด็ดขาดและยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะมีแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นและประสานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้ค่ะจะพิจารณาขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยซึ่งย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านั้นประชาชนยังคงเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติค่ะซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งรัฐยังมีอีก72ประเภทสวัสดิการทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่ากระทรวงพม.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรสมกลางก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1,000,000รายชื่อผ่านเกณฑ์ประมาณ200,000คนค่ะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงตกหล่นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยก็รอรายละเอียดจากการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีการชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะ24-25กรกฎาคมทางพม.ร่วมกันกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดมหกรรมขึ้นนะคะ Universal Design หรือว่า UN ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีรัฐมนตรีอว.เป็นประธานด้วยจะมีการรวบรวมนวัตกรรมให้กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะขณะที่เรื่องของกระทรวงการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทบไปถึงนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.ขออภัยค่ะสกร.ที่ต้องลาออกนะคะเพราะต้องการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

รีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษากลุ่มบุคคลนั้นจะต้องได้รับการดูแลโดยสกรมีอายุที่หลากหลายค่ะได้บอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกรที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้กลับเข้าระบบการศึกษาใหม่ไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษา

0: ับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับมาใหม่ค่ะและขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออกด้วยเหตุผลแบบนี้เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงค่ะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีรายได้เกิน100,000 บาทต่อปีเนื่องจากส่งลูกหลานเรียนนำคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเจ้าของไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายเองค่ะทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมท่านก็บอกว่ากรณีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อในการยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการก็พร้อมสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลค่ะหลังเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายสุชาติบอกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกค่ะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง50รายการในพื้นที่18ไร่โดยมีผู้ถือครองรายเดียวนะคะแล้วก็ประเมินว่าหากเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และซื้อขายกันในพื้นที่มูลค่าอาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรื้อระบบการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบค่ะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2557นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและพื้นที่ถูกกันกลับไปเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำพิพากษาไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยตรงค่ะหน่วยงานรัฐจึงใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25ในการดำเนินการรื้อถอนนะคะส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งพบโรงแรมบางแห่งมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะนายสุชาติก็บอกว่าได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมค่ะหลังจากการสำรวจทางอากาศพบจุดที่ต้องตรวจสอบประมาณ89จุดนะคะข้ามไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะคะตอนนี้ก็มีรีสอร์ทบางแห่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วและถ้าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเองรัฐมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เงินมากกว่าการงานนายสุริยะค่ะก็ระบุนะคะว่าการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดค่ะที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติยกย้ายเนื่องจากการแต่งตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7ท่านด้วยกันจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้ซึ่งก็เพิ่งทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรนะคะว่ามีการแต่งตั้งยกย้ายดูข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทความอาวุโสซึ่งได้เข้ามาชี้แจงกับตนเป็นที่ปรึกษาหารือในวงผู้บริหารของกระทรวงไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวงคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วโดยจะมีการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นชอบเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะและการยกย้ายไม่ได้มีเรื่องการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงมาและฝ่ายใดมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเห็นต่างจากตนสามารถมายื่นหน่วยงานตรวจสอบได้ตนก็ยินดีค่ะ
1: มาถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพิจารณาจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่พบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังเตรียมจะเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะส่วนการขยายผลด้านการเงินถ้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะและสำหรับผู้ที่สอบผ่านกว่า 5,000 รายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลการพิจารณาและความเห็นจากปปช.ก่อนค่ะจึงจะกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะท่านี้มีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.แล้วบางส่วนค่ะแต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนด์ค่ะล่าสุดศาลได้นัดคำฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิพุทธาภรณ์หรือว่าแอมไซยาไนด์เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าคดีที่มีการอ่านนี้เป็นคดีที่5โจทก์ฟ้องสรุปว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารมีเจตนาฆ่านางรจรินทร์นินน้อยหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักผู้เสียชีวิตมูลเหตุมาจากการที่จำเลยต้องการล้างหนี้ที่ยืมเงินไปจำนวน 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้รถยนต์มูลค่าสูงกว่าที่ยืมไปด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักที่ผู้ตายนำมากินก่อนที่จะเป็นลมชักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยฝ่ายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบแล้วรับฟังได้ว่าเมื่อราวมีนาคมปี66สามีของผู้ตายรับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายจากการถูกวางยาไซยาไนด์หลายรายจนเกิดความสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาที่ถูกวางยาไซยาไนด์เสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี65จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพยานโจทก์นายแพทย์ผู้รักษาผู้เสียชีวิตเบิกความว่าเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้รับสารพิษแต่พยานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์และไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือด้วยวิธีการใดจึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดมีเพียงระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางยาไซยาไนด์ในสลัดให้ผู้ตายรับประทานค่ะส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายระบุว่าพบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยเป็นการว่าจดจำนำนะคะโดยให้การว่าจดจำรถของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถาม

วันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคกล้าธรรมออกมาโพสต์บอกว่าการยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการ

0: สำคัญของจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็เลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานซึ่งมูลเหตุแห่งการฆ่าที่โจทก์อ้างว่าเป็นการล้างหนี้ 60,000 บาทแต่จากข้อเท็จจริงค่ะผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำไว้กับจำเลย 100,000 บาทและผู้ตายชำระหนี้ให้กับจำเลยไปแล้ว 50,000 บาทแต่หลังจากเสียชีวิตจำเลยกับสามีผู้ตายต้องชดใช้หนี้ค่าจำนำรถยนต์ 600,000 บาทมีการต่อรองนะคะให้การเหลือ 300,000 บาทซึ่งสามีของผู้ตายยอมชดใช้เงินครบ 300,000 บาทและได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ช่วง 5:30 ที่ผ่านมา
0: และได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ช่วง 5:30 ที่ผ่านมานะคะที่ชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค2ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีกว่า140นายไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ชุมชนซอย12หนองไม้แก่นหรือว่าบริเวณบ้านหลังช้างตำบลหนองปรือนะคะที่นี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาไอซ์และยาบ้าค่ะอีกจุดภายในชุมชนซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปรือจับกลุ่มผู้ต้องหาตามคดีบัญชีม้าได้2คนส่วนอีก1คนมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะส่วนเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก2คนก่อนนำตัวดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่วายปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งโดยทรัมป์อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐโดยถือเป็นการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนับตั้งแต่มีการประกาศใช้สำหรับภาษีใหม่นี้จะมีผลบังคับภายใน30วันข้างหน้าครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์นมสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์คันเป็ดตกปลาเมล็ดพันธุ์เครื่องแต่งกายและวิกผมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 630,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 5.2% ของมูลค่าสินค้ารวมที่สหรัฐนำเข้าจากแคนาดาในปี2568ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12.03 ล้านล้านบาทเจมิสันเกียผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในแถลงการว่าในขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมยึดหลักต่างตอบแทนกับบรรดาประเทศคู่ค้าแต่แคนาดากลับต่างออกไปโดยยังคงตอบโต้สหรัฐที่พยายามปรับสมดุลการค้าและปกป้องภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นข้อเสนอครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วพร้อมชี้ว่าการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในอดีตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือและข้อพิพาททางการค้าที่ได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสหรัฐเองทางนี้แคนาดายังคงพร้อมที่จะหารืออย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านรัฐบาลทรัมป์แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอดที่แคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์พยายามบังคับใช้ภาษีจำนวนมากนับตั้งแต่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่าย

0: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

ียนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียRight.

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังที่อสมทในทุกๆจังหวัดของภาคใต้ด้วยนะคะและแน่นอนว่าเสียงพูดแบบนี้คือดีเจเก๋ค่ะดีเจเก๋กูดพัสพรเลิศกุลินนะคะจากอสมทจังหวัดตรังค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะทางสถานีของจังหวัดตรังก็จะรับหน้าที่เป็นแม่ไข่ในการเล่าข่าวในช่วงของใต้บ้านเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกแล้วกันนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะซักซ้อมแผนและยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้นะคะเวลาขออภัยค่ะเมื่อวานนะคะวันที่23กรกฎาคม2569เวลา13:30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะการทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาประจำปี2569ครั้งที่1ค่ะโดยมีโดยมีหน่วยงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานชลประทานที่16สำนักงานโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะที่ประชุมได้รับรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงจังหวัดสงขลายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่โดยตรงโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนตกหนักส่วนใหญ่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนขณะที่จังหวัดสงขลายังมีสัญญาณเสี่ยงเกิดอุทกภัยในระยะนี้อีกทั้งปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าปกติแม้บางพื้นที่เช่นคอหงท่าอากาศยานภาคใต้และอำเภอสะเดาจะมีฝนมากกว่าปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและเมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปริมาณฝนเริ่มลดลงนอกจากนี้ยังประเมินว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังอ่อนส่งผลให้หลายช่วงมีแนวโน้มฝนตกน้อมฝนตกกว่าค่าปกติโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมส่วนเดือนกันยายนและพฤศจิกายนมีแนวโน้มใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยขณะที่การพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคมยังไม่พบปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างแต่ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้านสำนักงานชลประทานที่16และสำนักงานโครงการชลประทานสงขลารายงานว่าปริมาณฝนสะสมของสถานีชลประทานในปีนี้อยู่ที่ 443.1 มิลลิเมตรหรือประมาณร้อยละ61ของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำจำไรมีน้ำกักเก็บรวม 30.129 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ36ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า54ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองอู่ตะเภาคลองวาดและคลองร.1ยังต่ำกว่าตลิ่งทุกจุดและมีศักยภาพรองรับน้ำหลากได้อีกมากพร้อมทั้งได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้22จุดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและอาคารชลศาสตร์รวม57แห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8รายงานว่าจังหวัดสงขลามีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าและสถานีวัดระดับน้ำรวม57สถานีครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญ4สายได้แก่คลองภูมีคลองอู่ตะเภาคลองนาทวีและคลองเทพาโดยปริมาณฝนสะสมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่428มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติและปริมาณน้ำในลำน้ำหลักมีเพียงร้อยละ20ถึง25ของความจุลำน้ำพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านเกณฑ์แจ้งเตือน3ระดับได้แก่สีเขียวที่ปริมาณฝน90มิลลิเมตรสีเหลือง120มิลลิเมตรและสีแดง150มิลลิเมตรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนระดับสีเขียวเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่สถานีบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอสะบ้าย

0: ้อยหลังตรวจพบปริมาณฝน104มิลลิเมตรโดยระบบจะส่งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ไปยังหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมประสานการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีและมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบ real time ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบจำลองคาดการปริมาณฝนเชิงพื้นที่แบบจำลองอุทกวิทยาและระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงติดตามการขับเคลื่อนหาดใหญ่โมเดลพลัสของขออภัยค่ะของมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมืออุทกภัยตลอดจนการซักซ้อมแผนบริหารวิกฤตระดับชาติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อกำหนดขั้นตอนการสื่อสารและกระจายข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสาธารณภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะต่อมากันที่ข่าวของจาก อสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่20กรกฎาคม2569นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์จังหวัดหอการค้าจังหวัดนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลนายอำเภอพรหมคีรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดนายณัฐรินทร์วงศ์พิรพัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคม2569มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน20คนการอบรมมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวการพัฒนาทักษะให้ขออภัยค่ะการพัฒนาทักษะให้บริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของประเทศนะคะแล้วก็ต่อจากนี้มารับฟังนะคะเสียงข่าวสารนะคะจากทางอสมทจังหวัดสงขลากันก่อนค่ะ
1: ผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วนซักซ้อมแผนและยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569โดยมีหน่วยงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานชลประทานที่16สำนักงานโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงจังหวัดสงขลายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่โดยตรงโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนตกหนักส่วนใหญ่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนขณะที่จังหวัดสงขลายังไม่มีสัญญาณเสี่ยงเกิดอุทกภัยในระยะนี้อีกทั้งปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าปกติแม้บางพื้นที่เช่นคอหงท่าอากาศยานหัดใหญ่และอำเภอสะเดาจะมีฝนมากกว่าปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแต่เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปริมาณฝนเริ่มลดลงนอกจากนี้ประเมินว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังอ่อนส่งผลให้หลายช่วงมีแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมส่วนเดือนกันยายนและพฤศจิกายนมีแนวโน้มใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยขณะที่การพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคมยังไม่พบปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างแต่ประชาชนควรติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องทางด้านสำนักงานชลประทานที่16และสำนักงานโครงการชลประทานสงขลาได้รายงานว่าปริมาณฝนสะสมของสถานีชลประทานในปีนี้อยู่ที่ 443.1 มิลลิเมตรหรือประมาณร้อยละ61ของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำคลองจำไรมีน้ำกักเก็บรวม 30.129 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ36ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า54ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองอุตภาวคลองว่าและคลองร.1ยังต่ำกว่าตลิ่งทุกจุดและมีศักยภาพรองรับน้ำหลากได้อีกมากพร้อมทั้งได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้22จุดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและอาคารชลศาสตร์รวม57แห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8รายงานว่าจังหวัดสงขลามีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าและสถานีตรวจวัดระดับน้ำรวม57สถานีครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญ4สายได้แก่คลองภูมีคลองอุตภาวคลองนาทวีและคลองเทพาโดยปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่428มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติและปริมาณน้ำในลำน้ำหลักมีเพียงร้อยละ20ถึง25ของความจุลำน้ำพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านเกณฑ์แจ้งเตือนภัย3ระดับได้แก่สีเขียวที่ปริมาณฝน90มิลลิเมตรสีเหลือง120มิลลิเมตรและสีแดง150มิลลิเมตรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนภัยระดับสีเขียวเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่สถานีบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาหลังตรวจพบปริมาณฝน104มิลลิเมตรตัวระบบจะส่งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ไปยังหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมประสานงานการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบจำลองคาดการปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่แบบจำลองอุทกวิทยาและระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตภาวโดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงติดตามการขับเคลื่อนหาดใหญ่โมเดล plus ของมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมืออุทกภัยตลอดจนการซักซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ CMEX ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติการแจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โปรโตคอลเพื่อกำหนดขั้นตอนการสื่อสารและกระ

0: จายข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: ขอบคุณข่าวจากทางอสมทจังหวัดสงขลาด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวนะคะจากอสมทจังหวัดระนองกันบ้างนะคะระนองล้างคุกตรวจเข้มทุกตารางนิ้วนะคะ Super Big Cleaning ระนอง Person ค่ะเรือนจำจังหวัดระนองปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ Super Big Cleaning Person นะคะ Person นะคะจะออกวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ในช่วงของเวลา5นาฬิกาค่ะนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวและร่วมจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษพร้อมด้วยนายอดุลดำมากผู้อำนวยการส่วนควบคุมนางสาวยุพินศิลาเหลืองผู้อำนวยการส่วนพัฒนาหัวหน้าฝ่ายข้าราชการและพนักงานราชการ70นายเข้าปฏิบัติภารกิจจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำทำการตรวจค้นจู่โจมพื้นที่ทั้งหมดภายในเรือนจำได้แก่เรือนนอนอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องส้วมสุทกรรมรวมถึงกายในแดนหญิงและตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย100คนผู้ต้องขังหญิง50คนเพื่อสอดคล้องกับแผนนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในส่วนของ5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆภายในเรือนจำและเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการเป็นเรือนจำสีขาวเรือนจำจังหวัดระนองผลการจู่โจมตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดนะคะก็ถือได้ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นข่าวสารจากจังหวัดระนองนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดตรังกันบ้างนะคะเมื่อวานค่ะวันที่20กรกฎาคมนะคะ2569การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังนำโดยนายกิติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังพร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกหล่อเทศบาลตำบลคลองเต็งเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอาสากปภประจำปี2569ณสถานีผลิตน้ำหนองตรุษตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยการดังโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกปภและชุมชนโดยให้ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของกปภไปยังประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงให้ร่วมเสนอความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาด้านการให้บริการเพื่อให้กปภ.นำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะคะภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมโดยที่ให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาการตรวจสอบคุณภาพน้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและการซ่อมแซมเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังมุ่งหวังให้โครงการเครือข่ายอาสากปภเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบประปาเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้บริการอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดพัทลุงนะคะข่าวจากอสมทพัทลุงค่ะพัทลุงค่ะเปิดส่งน้ำพระบรมเจดีย์เขียนบางแก้วครบ 1,087 ปีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวมิติศาสนานะคะตามรอยธรรมแห่งศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลแหลมจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด

0: เปิดงานส่งน้ำสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วครบรอบ1087ปีพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนาภายใต้แนวคิดตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาภูมิธรรมและภูมิเมืองนะคะภายในงานค่ะมีพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นะคะและการรำถวายพระบรมธาตุโดยนางรำมากกว่า200คนอย่างงดงามท่ามกลางพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนพลังแห่งศรัทธาและความร่วมมือในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงเส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนาแห่งนี้นะคะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอเขาชัยสนได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนวัดถ้ำเขาชัยสนบ้านหนังตะลุงวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วถ้ำน้ำลอดเขาแดงวัดดอนศาลาโดยมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศึกษาประวัติศาสตร์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางให้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวสอนอนงสมสงสมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน20เส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนาของประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้เส้นทางธรรมแห่งศรัทธาภูมิธรรมและภูมิเมืองสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วโดยศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสร้างการรับรู้ในระดับประเทศและนานาประชาติและนานาชาตินะคะพร้อมยกระดับศาสนสถานและชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างรายได้และความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะคะและดิฉันค่ะดีเจเก๋กู้พัสพรเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองพาหนะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมจะนำเป็นวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างสิ่งใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนส่วนบางกรณีเช่นกรณีขาดการต่อทะเบียนนานเมื่อจะยกเลิกปกติจะต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังก็จะพิจารณาว่าสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังจะขอชะลอเรื่องการนำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนส่วนการปรับรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆตามที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกระทรวงการคลังก็จะนำไปพิจารณาทบทวนด้วยอย่างไรก็ตามมีแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์ให้กับประชาชนส.ส.พรรคประชาชนชี้ปัญหาฐานข้อมูลสกร.สอบไม่ตรงความจริงทำผู้จบการศึกษายังติดสถานะอดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายธีรศักดิ์จิระตราชูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการสมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ว่าระบบการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนสกร.มีปัญหาบางส่วนจบการศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือหลายคนมีอายุเกินการศึกษาไปแล้วแต่เมื่อเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ผ่านเนื่องจากยังติดอยู่ในฐานข้อมูลของสกร.ทำให้สิทธิ์ถูกเพิกถอนไปตนทราบว่านายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นผูกพันกันเพราะปัจจุบันสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และในทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะยื่นของงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนสกร.จึงเกิดคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากถอนข้อมูลสกร.มีรายชื่อเด็กเกินความเป็นจริงรายชื่อเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในคำของงบประมาณอุดหนุนรายหัวได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหลายครั้งและเคยได้รับการร้องเรียนว่าจำนวนนักเรียนสกร.ไม่ตรงกับจำนวนที่ยื่นมาของงบประมาณแต่งตั้งระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยยังเหลืออายุราชการอีก7ปีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักเสนอให้ครม.พิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วน

0: ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

คนทางนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะคิดถึงคนทางนี้บ้างไหมคิดถึงคนปราณีบ้างไหมต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะพบกันค่ะบ่ายวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ก็แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องเลยหลายๆวันแต่กระเพาเองไม่รู้หยุดวันไหนบ้างยังไม่รู้เลยตอนนี้เริ่มไม่ค่อยรู้ชีวิตตัวเองแล้วแต่จะมีวันหยุดที่แน่นอนก็คือวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะส่วนวันพุธที่29กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอรสันหบูชานะคะก่อนที่จะเข้าพรรษานะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยที่เป็นสายมูนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนของหมู่บ้านของตำบลอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการรวมตัวกันนะคะมีการเหมารถทัวร์รถบัสค่ะไปเดินสายทำบุญถวายเทียนนะคะ9วัดซะส่วนใหญ่นะคะก็คือช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีการน้องๆโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆก็เหมือนกันค่ะก็จะมีการแบบจัดงานแห่เทียนพรรษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆได้เอาปิ่นโตเอาเทียนพรรษาไปถวายวัดไปทำบุญกันนะคะเนื่องจากใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีการเดินสายทำบุญกันไปก็เขาก็เห็นแบบเยอะมากนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะนะคะหลายท่านก็มีการอัพภาพลงหน้าโซเชียลนะคะไปทำบุญ9วัดมาโดยการไป

ถวายเทียนพรรษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะเป็นวันหยุดนะคะต่อเนื่องเลยวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26บางที่ก็วันจันทร์ไม่หยุดบางที่ก็วันจันทร์ที่27ก็คือหยุดให้ก็คือหยุดยาวต่อเนื่องเลย5วันอู้กลับมาทำงานอีกทีนึงพฤหัสศุกร์มีใครลาต่อด้วยไหมคะพฤหัสศุกร์ไปติดเสาร์อาทิตย์อีกโหเป็น10วันเลย

OT อะไรกันไปก็ว่ากันไปเนาะตามไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะเพราะว่าความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็มีความสุขที่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่รู้จะหยุดทำอะไรหนังนอนมันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีเวลาก็ไปเที่ยวอาจจะไปพักผ่อนเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปเที่ยวใกล้บ้านอะไรก็ว่ากันไปแต่เนี่ยตัวโดยสารเนี่ยถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเต็มหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังเต็มหมดเลยเพราะมันช่วงวันหยุดยาวด้วยแล้วก็เต็มไวมากนะคะเต็มไวมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขบวนไหนอะเต็มหมดเลยก็เหลือแต่นั่งชั้น3ก็อาจจะพอมีอยู่บ้างนะคะย้ำว่าพอมีอยู่บ้างรถทักซินาไลอะไรแบบที่แบบตั๋ว 1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยทุกขบวนนะคะเต็มหมดเลยส่วนรถทัวร์ก็อาจจะยังมีอยู่ส่วนตั๋วเครื่องเนี่ยตั๋วเครื่องบินเนี่ยราคาก็สูงพอสมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะคนก็แบบถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวเดินทางแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วางแผนการเดินทางด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนะคะโอ้ชีวิตแบบไวมากไวมากในแต่ละวันทักทายค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่นะคะผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีอยู่พื้นที่ไหนส่งข่าวกันสักนิดนึงค่ะก็พอจะได้ทราบว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะคะถ้าทักก็คือทักใต้แต่คุณผู้ฟังที่เข้ามาทางหน้าเพจอสมท.สุราษฎร์เนี่ยก็เขาก็จะได้เห็นแบบชื่ออย่างหน้าค่าตากันทักไปถึงพี่อรุณด้วยพี่อรุณปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีเนี่ยคนนี้ฟังแน่นอนนะคะฟังแน่นอนอสมท.สุราษฎร์ฟังทุกวันพี่อรุณฟังทุกวันวันไหนไม่ได้ทักมีแอบเคืองนะคะวันนี้นึกขึ้นได้ก็ทักก่อนค่ะเดี๋ยวลืมอีกทักทายถึงน้องเต้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ่ายนี้ร้อนมากๆเลยจริงแดดดีมากอยากฟังเหตุผลข้อเดียวของกะลาพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมากค่ะชัยมานอยากฟังกอดของวงแคลสนะคะโอ้ยอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่น่าจะกอดเลยนะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะทักทายกันพี่เจมอากาศทางนั้นเป็นยังไงบ้างบ่ายนี้โอ้โหร้อนมากพี่ไม่เลยจ้ะขอเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะ1เพลงขอบคุณมากๆค่ะทุกช่องทางนะคะแล้วก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ด้วยอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้วันอังคารเมื่อวานนี้ก็พอไม่ได้จัดรายการสดนะคะติดภารกิจมาวันนี้ก็จัดรายการสดก็มีข่าวสารแบบเบาๆมาฝากกันถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามในช่วงรายการปักใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นของอสมทจังหวัดตรังนะคะเป็นแม่ขายค่ะสุราษฎร์เนี่ยจะเป็นแม่ขายต้นเดือนสิงหาคมนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกระเพาก็ได้ส่งข่าวไปถึงเรื่องของกองบิน7ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็คงได้ติดตามข่าวไปแล้วเนาะในส่วนของเช้านี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางสถานีวิทยุค่ะสวท.สุราษฎร์ธานีนะคะสวท.สุราษฎร์ธานีเนี่ยครบรอบ71ปีแล้วค่ะนะวันนี้ก็มีการจัดงานครบรอบการก่อตั้งนะคะครบรอบ71ปีสวท.สุราษฎร์ธานีหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ NBT สุราษฎร์ธานีทางไปราชภัฏสุราษฎร์นะคะก็มีการจัดทำบุญนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาค่ะมีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่นะคะบวงสรวงศาลตายายแล้วก็มีพิธีสงฆ์ที่ห้องโถงของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะนะก็มีแขกนะคะมีพี่ๆในวงการเนี่ยไปร่วมงานนะคะแต่ในส่วนของทีมงานสวท.วันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าพวกเราก็ติดภารกิจอยู่กันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแต่ก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการร่วมแสดงความยินดีนะคะกับผอ.ส้มด้วยนะคะหรือว่าพี่ส้มของพวกเรานะคะพี่ส้มก็เป็นผู้อำนวยการนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ส้มนะคะรวมถึงพี่ดาวนะคะพี่ๆน้องๆในคลื่นสวท.สุราษฎร์ธานีทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้คลื่นสวท.เนี่ยเป็นคลื่นเพื่อประชาชนนะคะที่เติบโตเคียงคู่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดไปด้วยค่ะ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มีความรู้สึกอยากฟังเพลงเย็นๆค่ะเย็นๆคิดถึงเสียงของพี่ศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชนะคะเพลงนี้จัดไปสักหนึ่งเพลงค่ะกับเพลงแทนใจ

แทนใจค่ะงานจากพี่สิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะคะเป็นเพลงเก่าๆสวัสดีแม่ๆด้วยจ้าแม่ๆทักทายมาจากอำเภอบ้านนาสารนะคะโทรมาหลังไมค์มาสักครู่นี้อยากฟังเพลงของลูกชายแห่งชาติน้องไรอันนะน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะเอาจริงๆแล้วชั่วโมงนี้ก็พอเปลี่ยนเป็นเพลงสตริงเก่าแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็พอเปิดให้แม่ๆฟังก็ได้เนาะแม่ๆจะได้สบายใจนะคะเพราะว่า FC น้องไรอันเยอะมากค่ะวันก่อนน้องไรอันมาที่เซนทันนะคะในงาน Rowing Frog ค่ะก็เป็นแบรนด์รองเท้านะคะสวมใส่สบายแล้วก็ลดเยอะเลยจนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้กระเพาก็ไปพาแม่ไปดูนะคะแล้วก็ได้รองเท้ากลับมา1คู่ค่ะ290จากราคาเท่าไหร่อ่ะ690หรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนราคา790เนี่ยจะลดเหลือ390นะคะแล้วก็เป็นรองเท้าแบบน่ารักน่ารักใส่แบบอยู่บ้านสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาคู่หนึ่ง290น้องไออันน่ารักมากค่ะแล้วแม่ยกเยอะมากนะคะโอ้โหแม่ยกนี้คือแบบรุ่นไหนดีอ่ะรุ่นได้รับเงินเดือนรุ่นได้รับ

เงินเดือนทั้งนั้นเลยแล้วก็หอบมาลัยเนี่ยมาให้นะคะเพียบเลยของฝากเอาเงาะมังคุดเอาขนมเอาของใช้มาฝากน้องไรอันเพียบเลยค่ะมาลัยเนี่ยเอากลับแทบไม่หมดเลยนะคะโอ้แบบน้องไรอันทำให้แม่มีความสุขจริงๆอ่ะก็พอเห็นแล้วนะคะด้วยเสียงร้องของน้องไรอันที่เป็นศิลปินที่ร้องได้ทุกเพลงแล้วก็เสียงเพราะนะคะแล้วก็มีความน่ารักนะคะมีการหยอกล้อเล่นกับแม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องจำชื่อ FC แม่ที่ตามมาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้เกือบหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเรานะคะจากกระบี่จากภูเก็ตนะคะจากนครจากกรุงเทพจากชลบุรีจากระยองโหมาหมดเลยค่ะนะคะมาหมดเลยที่เป็น FC แบบตัวยงอ่ะแฟนตัวยงอ่ะตามติดกันมาหมดเลยแล้วก็น่ารักมากนะน่ารักมากเดี๋ยวก็พอเปิดให้ฟังในจอแม่จ๋าแม่จากนาสารเดี๋ยวก็พอจัดให้ค่ะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการประกาศรายชื่อแล้วก็ให้เช็คสิทธิ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าใครได้หรือไม่ได้อะไรยังไงถ้าไม่ได้ก็สามารถไปยื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ได้คนที่ได้ก็9ล้านกว่าคนคนที่ไม่ได้ก็9ล้านกว่าคนเหมือนกันแล้วก็หลายคนเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านก็เพาเลยนะคะก็ที่เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็พอดูทีวีเออมันมีแบบนี้จริงๆด้วยอะ่ะก็คือไม่ผ่านสิทธิ์ไม่ผ่านในรอบแรกนะคะเพราะว่ามีชื่อนะคะในการเป็นผู้เป็นผู้ถือครอบครองรถยนต์3คันเหตุผลที่ไม่ผ่านก็คือมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์3คันก็เลยไม่ผ่านสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอ้าวทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะคุณป้าเขาก็บอกว่าไม่เคยซื้อรถยนต์แล้วก็ไม่เคยมีรถยนต์ด้วยแล้วชื่อมันมาจากไหนล่ะไอ้ครอบครองรถ3คันเนี่ยก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไปเสร็จแล้วพอไปยื่นเอกสารขอแบบขอให้เขาตรวจสอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยตามขั้นตอนใช่ไหมคะจะต้องไปขนส่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครเจอเคสแบบนี้เนี่ยต้องไปสำนักงานขนส่งด้วยเพื่อให้ทางสำนักงานขนส่งเนี่ยเขาออกหนังสือรับรองให้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้มีชื่อมีสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันไหนก็แล้วแต่แล้วพอมาดูข่าวอีกวันนึงโอ้โหมันเยอะมากแต่ก็พอจำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนพี่น้องประชาชนเนี่ยแห่ไปขนส่งเนี่ยแน่นขนส่งเลยเจอเคสแบบนี้อะค่ะไอ้เคสที่ว่ามีรายชื่อเป็นผู้ถือครองเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ทั้งที่ไม่มีเนี่ยเยอะมากนะคะไปที่สำนักงานขนส่งเยอะมากเพื่อให้ทางขนส่งเนี่ยเขาออกหนังสือรับรองให้มันก็นะไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันน่ะมันเกี่ยวกับมิจฉาชีพเอาชื่อเราไปแอบแฝงหรือไปใช้อะไรหรือเปล่าก็ต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปนะคะแต่เอาเป็นว่าท่านใดที่รู้ตัวว่าเราไม่ได้ถือครอบครองสิ่งใดตามที่ระบบมันแจ้งอะค่ะก็ต้องไปยื่นให้เขาตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่แต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะเหมือนกับเคสถ้าครอบครองรถยนต์ก็ต้องไปสำนักงานขนส่งต้องเอาเอกสารมายื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องทำแหละเพราะเราจะต้องแบบไม่เสียสิทธิ์ไงในสิ่งที่เราควรได้รับนะคะคุณผู้ฟังขาก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะคะบางคนแบบน่าสงสารมากคือปู่ย่าตายายผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคือต้องไปด้วยตนเองอ่ะคือเห็นแล้วแบบโอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้นะคะเยอะแยะมากมายมาดูกันค่ะเรื่องของไฟฟ้ากันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันมีการเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนช่วยค่าไฟ315บาทต่อเดือนนะคะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปีนี้69ก็ฟังกันทางนี้นิดนึงค่ะในส่วนของการลงทะเบียนช่วยค่าไฟนะคะหลังจากที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปี69นะคะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของสิทธิ์ค่าไฟที่จะได้รับส่วนลดที่เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยทยอยเข้ามากดลงทะเบียนกันได้แล้วอันนี้ต้องเป็นเคสที่คุณสมบัติผ่านนะคะไอ้9ล้านกว่าคนน่ะ
แต่สำหรับผู้ที่คุณสมบัติยังไม่ผ่านแล้วก็ต้องรอตรวจสอบสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องหลังจากนี้

ไฟนะคะใครบ้างมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนค่าไฟได้บ้างผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากรัฐก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เต็มนะคะจากโครงการปี2565แล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ในปี2569สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ขออภัยค่ะสิทธิ์เดิมนะไม่ใช่สิทธิ์เต็มนะดีเจสายตาไปไกลแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเมื่อปี65แล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ของปี69ล่าสุดนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่เพิ่งตรวจสอบกันไปเนี่ยค่ะของปี69ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบ EKYC ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะโดยสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคาร5แห่งประกอบด้วยกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะคะต่อค่ะเงื่อนไขการรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟของปีนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ค่ะสามารถรับความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขได้ดังนี้ค่ะรัฐช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนกำหนด1บ้านก็คือเลขรหัสประจำบ้านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะกำหนด1บ้านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะก็คือสมมติว่าเราในครอบครัวมี3คนอ่ะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คนนะคะจะใช้สิทธิ์ทั้ง2ไม่ได้นะคะก็คือจะได้สิทธิ์แค่1สิทธิ์เท่านั้นนะคะหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการช่วยเหลือโดยใบแจ้งค่าไฟเนี่ยจะแสดงยอดชำระเป็น0บาทก็คือถ้าไม่เกิน315บาทก็คือไม่ต้องจ่ายเพราะว่ารัฐเขาช่วย315บาทเพราะฉะนั้นบิลค่าไฟที่แจ้งมาที่บ้านเนี่ยจะต้องเป็น0บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนใช้ค่าไฟเกิน315บาทต่อเดือนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณผู้ฟังต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ด้วยนะคะที่สำคัญคือสิทธิ์นี้ไม่สามารถขอย้อนหลังได้ถ้าพลาดคือพลาดเลยดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ไม่ควรรอช้านะคะควรตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสรับความช่วยเหลือจากรัฐในครั้งนี้ค่ะช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าทาง PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยค่ะประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ในความดูแลของ PEA สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งก็ได้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20เมื่อวานนี้ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานวันแรก8โมงครึ่งค่ะเป็นต้นไปกันได้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ณสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่งโทรสอบถามได้นะคะเพิ่มเติมค่ะเบอร์คอลเซ็นเตอร์1129โทรสอบถามข้อมูลได้แต่ถ้าการไฟฟ้านครหลวงเราไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเราต่างจังหวัดก็จะเป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าผู้ถือสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะของทั้งไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคหรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าก็คือกรอกเลขมิเตอร์นั่นเองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเฉพาะเลข8หลัก 2. กรอกเลขบัญชีแสดงสัญญาเฉพาะเลข9หรือ10หลัก3. กรอกชื่อนามสกุลนะคะระบบจะดึงข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 4. ตรวจสอบหรือว่ากรอกที่อยู่ตรงนี้ระบบก็จะดึงข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามาให้เหมือนกัน 5. ค่ะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ระบุใน

0: ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อของผู้ลงทะเบียน 7. กรอกอีเมลของผู้ลงทะเบียน 8. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะ9ล้านกว่าคนเนี่ยค่ะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดตามที่แจ้งไปเพราะว่าสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟเนี่ยไม่มีการย้อนหลังให้นะคะหากพลาดแล้วช่วงจังหวะเวลาที่ให้ลงทะเบียนก็อาจจะเสียโอกาสส่วนลดในเดือนนั้นๆได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนได้เลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของการช่วยเหลือตรงนี้ค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายเพิ่มเติมมาจากพี่บอยนะคะตลาดล่างค่ะลาดล้างทักมาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีค่ะพี่สมยศด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ
2: M-Card Radio Network102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
7: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เหตุผลข้อเดียวค่ะงานเก่าๆจากพี่หนุ่มกลานะคะสำหรับเพลงนี้พูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงียบเลยเงียบเลยแสดงว่า FC อสมทได้กันครบมีคนไม่ได้ไหมคะมีนะคะพี่เดือนนะคะพี่เดือนจากท่าชนะว่ะพี่ไม่พลาดว่ะคันต้ามีรถยนต์มีรถเครื่องไม่พลาดแน่นอนนะคะโอ้ขนาดมีรถพ่วงข้างไงยังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะมีรถพ่วงข้าง1คันก็ไม่ได้นะคะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้อยู่กับเชฟร่อนค่ะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานนะคะที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมานานกว่า60ปีแล้วค่ะเราร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกนะคะการผลิตพลังงานในประเทศจนมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนขอบคุณเชฟรอนด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอพิเศษใส่ไข่3ฟองเลยให้กับแม่ๆที่บ้านอาสานิดนึงนะคะโทรกริ้งกร้างมาจากหลังไมค์ค่ะอยากฟังรักเก่าข้างกองฟางในเวอร์ชันของน้อง

ถูกใจแม่แม่แน่นอนค่ะรักเก่าข้างกองฟางค่ะในเวอร์ชันของน้องไรอันกาดบัณฑิตน้องไรอันเนี่ยตั้งแต่ประกวดนะคะประกวดร้องเพลงกับตอนนั้นไม่หมดหนี้เนาะระยะเวลาผ่านมา5ปีเนี่ยต้องบอกว่าเป็น5ปีที่พลิกชีวิตของผู้ชายคนนี้จริงๆนะคะตอนนี้กลายเป็นว่า FC โยงพบใหม่แล้วก็แบบจึงลืมรักที่กลายเป็นแบบอะไรอ่ะหนุ่มน้อยร้อยล้านแล้วอ่ะน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะหยิบมาฝากพิเศษหนึ่งเพลงนะคะตามคำขอมาจากหลังใหม่วันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการแข่งขันทักษะทางวิชาการค่ะภายใต้ชื่องานวชิระวิชาการสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะซึ่งก็เป็นเวทีแข่งขันประชัน

0: ปัญญาศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยซึ่งงานเริ่มมาตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้21ก็คือวันสุดท้ายของการจัดงานค่ะใช้สนามการแข่งขันนะคะก็คือมีสนามการแข่งขันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีองค์กรขออภัยค่ะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2บ้านดอนเกลี้ยงนะคะแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะบนฮอลล์ชั้น4โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดเนี่ยแข่งขันจำนวน21กิจกรรม91รายการด้วยกันค่ะซึ่งณตอนนี้เลยนะคะก็คือเป็นการแข่งขันในช่วงภาคบ่ายวันนี้ภาคบ่ายค่ะที่ในฮอลล์นะคะในเซ็นทรัลเนี่ยกำลังมีการประกวดร้องเพลงกันอยู่เผื่อใครกำลังขับรถไปเซ็นทรัลตอนนี้จะได้ถือโอกาสขึ้นไปบนฮอลล์ชั้น4นะคะไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานของทุกท่านกันตอนนี้น้องๆกำลังมีการประกวดร้องเพลงเลยซึ่งก็เพจของอบจ.กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเข้าไปชมกันได้ให้กำลังใจกันได้ค่ะซึ่งก็มีหลากหลายประเภทกิจกรรมเลยนะคะที่น้องๆได้ทำการแข่งขันกันน้องน้องตัวเล็กๆเนี่ยก็แบบมีการประกวดเต้นอะไรกันก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยแล้วกันแล้วก็ขอชื่นชมค่ะในความสามารถของน้องๆผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ผู้เข้าประกวดในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะเรื่องของกินอีกแล้วค่ะของกินนะคะของร่อยบ้านเรามันมีมากเหลือเกินนะคะจัดเต็มทุกคืนเลยค่ะกับงานของร่อยคลองร่อยไส้ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินชื่อดังภาคใต้รำวงเวียนครกนะคะแล้วก็วงดนตรีจากนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราแล้วก็พบกับคลองร่อยค่ะจากชุมชนของดีของฝากสินค้าท้องถิ่นนะคะจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็กิจกรรมมากมายเลย3วันนะคะ24 25แล้วก็26กรกฎาคมนี้งานคลองร้อยคลองร้อยสายนะคะจัดที่ตรงข้ามกับทางเข้าอบต.คลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะใครอยากกินคลองร้อยนะคะได้แหล่คลองร้อยร้อยงานนี้เป็นหนึ่งงานที่ห้ามพลาดนะจ๊ะฝากไว้ด้วยจ้ะงานดีๆในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พูดไปพูดมาก็เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคงได้อีกสักหนึ่งเพลงนะคะที่จะหยิบมาเปิดกันเอาเป็นเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะขอเป็นของพี่ติ๊กชิโร่โตชิริกแล้วกันค่ะส่วนเพลงกอดก็พอติดข้าวไว้ก่อนนะคะใช่ไหมบ่านนี้อากาศร้อนมากยังไงก็ขอดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมส่วนช่วงเวลานี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินบอกร่วมประชุมกรรมการกลางต่อเมื่อมีปัญหาขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือไม่ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ขอก้าวก่ายส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่คงต้องดูเอกสารหากมีเอกสารได้มาจะพิจารณาจากเอกสารเห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติออกมาแต่ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการป

0: กติแล้วได้มอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลขณะนี้เริ่มกระจ่างหลายเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดๆส่วนมีการตั้งข้อสังเกตมติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติคณะกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องให้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบหากไม่พอใจก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่นั้นหากสาวถึงใครก็ต้องโดนกรณีที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนายอนุทินกล่าวว่าจะตึกสีขาวสีครีมหากสาวไปถึงใครคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองนอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ยังกล่าวถึงการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการ30กันยายนนี้โดยจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่ารอให้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงสเปคของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นายอนุทินเผยว่าพูดถึงสเปคแล้วขนลุกส่วนจะต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายอนุทินระบุว่าต้องใช้ทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนการอยู่ในตำแหน่งนานอาจสุ่มเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจยาวนายอนุทินกล่าวว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่เมื่อถูกถามถึงชื่อของบางคนที่อาจมีอายุราชการเหลือนานและมีผลงานโดดเด่นนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีสหรัฐประกาศเก็บภาษีแคนาดาร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันเพื่อตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐทั้งรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมโดยใช้อำนาจตามกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนายกรัฐมนตรีมาร์คคานิของแคนาดาโต้ตอบว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อพิพาทแล้วและชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้แคนาดาเร่งจัดการปัญหาไฟป่าที่ส่งควันเข้าสู่สหรัฐโดยขู่ว่าจะนำต้นทุนมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีสินค้าแคนาดาเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จ

0: ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกมาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งเทสใต้อยากฟังเพลงแนวไหนสามารถคอมเมนต์แนะนำเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้ค่ะ

ช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่บ้านรับฟังกันอยู่ที่ทำงานรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงพร็อกกันเข้ามาก็ได้ค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ทุกวันนะคะฟังอยู่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะใกล้ๆกับตัวเมืองสุราษฎร์นะคะรับฟังอยู่ทุกวันแล้วก็เข้ามาทักทายกันทุกชั่วโมงเลยน่ารักมากๆค่ะวันนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุหรือเปล่าหรือว่ารับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลย

0: ช่วงบ่ายฟังเพลงเพราะๆนะคะเสียงเพราะๆจากพี่หนุ่มมิเตอร์ค่ะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวแล้วก็ได้รับฟังแล้วก็ติดตามวันสำคัญต่างๆวันนี้วันที่21กรกฎาคมค่ะ2569นะคะวันที่21กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยวันนี้เขาก็ตั้งให้เป็นวันสำคัญเหมือนกันค่ะนั่นคือวันอาหารขยะนั่นเองหรือว่า National Junk Food Day ค่ะคุณผู้ฟังNational Junk Food อาหาร Junk Food ทั่วไปนี่แหละค่ะที่เราได้เห็นนะคะเป็นวันที่คนทั่วโลกได้เฉลิมฉลองด้วยการกินอาหารขยะนะคะเป็นอาหารขยะที่สุดโปรดของใครหลายคนเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรือว่าบางคนเนี่ยทานอาหารแบบต้องนับแคลอรี่ก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้พิเศษให้กับตัวเองหน่อยทานอาหารได้แบบว่าอร่อยนะคะเป็นวันที่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยทานอาหารได้อร่อยไม่ต้องนับแคลอรี่กินไปเลยค่ะคุณผู้ฟังวันอาหารขยะคืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะวันจังฟู้ดหรือว่าวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้รางวัลตัวเองด้วยการทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยค่ะอาหารขยะส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นกันตามท้องตลาดก็คือจะมีไขมันสูงนะคะไขมันน้ำตาลโซเดียมสูงนะคะมีสารอาหารต่ำแต่มันอร่อยมากค่ะคุณผู้ฟังเข้าใจเลยคนที่ชอบกินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะคะอร่อยมากๆเมนูยอดฮิตก็เช่นแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายพิซซ่าไก่ทอดและน้ำมัดลมอะไรเงี้ยนะคะนี่คือเป็นเมนูที่ยกตัวอย่างที่มันทานแล้วมันอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเข้าใจเลยหลายๆคนที่พยายามที่จะควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมแคลอรี่ในการทานนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องรู้สึกผิดให้รางวัลตัวเองสามารถทานได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ข้อควรระวังนิดนึงนะคะสามารถทานได้สนุกได้ในวันนี้หรือว่าให้รางวัลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังแต่การที่เราทานอาหารแบบดีต่อสุขภาพเนี่ยก็จะส่งผลดีกับร่างกายของเรานะคะช่วยให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพร่างกายของเรานะคะมีระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นทานได้แต่ว่าอยู่ในทางสายกลางนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

โชคดีที่มีเธอค่ะเพลงเพราะๆนะคะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะตัวช่วยดีๆในชั่วโมงนี้นำมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีตัวช่วยดีๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆเนี่ยมาฝากกันทุกช่วงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังตัวช่วยวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นหรือว่ารอยแผลที่มันรักษาไม่หายสักทีนะคะจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนะคะถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในเรื่องของการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันและช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละออง Reback มีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเนินหนาคุณผู้ฟังทุกคนสามารถทำหา Reback ได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัท Belfarm Chemical จำกัดค่ะอย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากนะคะและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในฉลากและเครื่องมือเอกสารต่างๆเวลาที่เราใช้นะคะพวกยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างเลยเราต้องอ่านให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะและใครที่เป็นแผลเป็นรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร

0: และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราธานี

พลงเพราะๆสุขภาพรักค่ะพี่ดิ๊กน้องส้มแนะนำมาจากสายหลังไมค์เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องอ้อยนะคะทักทายคุณภูมิด้วยตอนเช้าเออพี่ตอนเช้าสิตอนบ่ายอ่ะเอาละเอาละดีเจ ดีเจแบบโอ้ง่วงนอนนะคะนอนไม่เพียงพอช่วงนี้สมองก็จะเบลอๆหน่อยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายนะคะทักทายคุณภูมิด้วยส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยดีๆกันเหมือนเดิมเลยนะคะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาตอนเด็กๆอ่ะที่เราเจอกับจุดด่างดำบนใบหน้าหรือว่าจะเป็นรอยสิวรอยต่างๆเราก็คิดว่าเดี๋ยวพอเราโตไปมันก็จะหายไปเองใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ดูแลดีขนาดนั้นเราก็ไม่สนใจแต่รู้ตัวอีกทีนะคะตอนนี้เนี่ยบางคนโตมาใบหน้าเกิดจากฝ้าเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มบนใบหน้าหมดเลยฝ้าหรือว่าจุดด่างดำมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังทำให้หน้าหมองแต่งหน้าก็ยังไม่ปกปิดปิดไม่มิดด้วยนะคะยิ่งปล่อยไว้แบบนี้ค่ะฝ้าก็จะดูแลยากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังความมั่นใจที่หายไปเนี่ยก็กลับมายากกว่าที่คิดเลยค่ะแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้สายหมอกมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเพราะซิต้าเขารู้ถึงปัญหาเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าให้ฝ้ากระจ่างนะคะจากแสงแดดที่เราเจอทุกวันค่ะเพื่อคุณผู้ฟังทุกคนแบบครบวงจรเลยนะคะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีค่ะซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นก็คือ 1. ยับยั้ง break and time ค่ะที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ 2. ปลัดขาดเซลล์ผิวเก่าสะสมเม็ดสีออกหยักอ่อนโยนนะคะขาดเซลล์ผิวที่มันเป็นเม็ดสีเนี่ยออกไปแบบอ่อนโยนมากๆเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ 3. ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบเซตเลยนะคะคุณผู้ฟังใช้ครบ3สเต็ปเนี่ยจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าค่ะช่วยเคลียร์เรื่องผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปรับประโลมผิวช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างลงค่ะคุณผู้ฟังผิวที่เป็นฝ้าเนี่ยมันจะทำให้ฝ้ามันจางลงนะคะปรับประโลมปุ๊บช่วยให้ผิวที่เราดูเห็นมันเป็นรอยเป็นจุดด่างดำเนี่ยมันจางลงได้ดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าเนี่ยทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้ด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและก็แจ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะซิต้าช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยค่ะหลังจากบำรุงผิวแล้วนะคะก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะรองพื้นแตงโมเนี่ยหน้าเป๊ะปังช่วยปกปิดคุมมันได้ทั้งวันเลยค่ะเราจะหน้าสวยแบบครบเซตในแบรนด์เดียวกันเลยนะคะโปรช่วงนี้คือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกติอยู่ที่78บาทราคา2ชิ้น59บาทเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะรีบไปซื้อตุนรีบไปซื้อใช้กันเยอะๆนะคะเราจะได้มีผิวหน้าที่ดีผิวหน้าสวยๆค่ะถ้าอยากจบปัญหาเรื่องฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: กลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามารับฟังแล้วก็ทักทายบางคนบอกว่าผ่านไปผ่านมาเห็นไลฟ์สดค่ะฟังเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เข้ามาทักทายขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนนึงค่ะคุณผู้ฟังและทางสถานีของเรานะคะก็มีรายการดีๆที่จะรอคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมารับฟังกันในเดือนหน้าต้องบอกว่ามีแต่รายการดีๆทั้งนั้นค่ะเดือนสิงหาคมนะคะเดือนหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกทุกคนเลยว่าใครที่เป็นสายฟังข่าวสารหรือว่าเป็นคนที่ชอบฟังวิทยุนะคะเตรียมตัวเลยค่ะพบกับความเคลื่อนไหวข่าวสารดีๆสาระดีๆเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนในรายการดีๆนะคะนำมาฝากกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรายการที่เราคัดสรรมาแล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะรายการใหม่นะคะฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะรายการแรกนะคะที่จะพามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังรายการลูกทุ่งสมุยนะคะจัดโดยลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะเกี่ยวกับลูกทุ่งสมุยทีมจัดโดยดีเจหนูสมุยทีมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะเวลา4 โมงถึง 5 โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังต้องติดตามให้ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มี FC จากเกาะสมุยหลากหลายคนเนี่ยต้องรอรับฟังอยู่แน่นอนค่ะและรายการ IT ใกล้ตัวนะคะ DJ Canon ค่ะจัดทุกวันศุกร์ค่ะเวลา4 โมงถึง 5 โมงเย็นเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะช่วงเวลาเย็นๆเลิกงานสบายๆนะคะมาฟังข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ IT ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราต้องบอกเลยว่า IT ที่อยู่ใกล้ตัวเราในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะคะยิ่งเทคโนโลยีต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีๆที่นำสาระข้อมูล IT มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะและรายการดีๆนะคะมีอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังรายการนี้ต้องบอกว่ามี FC ติดตามกันเยอะมากๆนะคะเป็นรายการที่เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริงเป็นรายการที่พูดเล่าข่าวแบบภาษาใต้แล่งตายภาษาทิ้นนะคะถ้าใครได้ติดตามอยู่ก่อนหน้านี้รายการชุมชนคนรักยากค่ะคุณผู้ฟังดำเนินรายการโดยนายภูรู้ทุกเรื่องนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะเวลา10 โมงถึงเที่ยงนะคะ2 ชั่วโมงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนั่งคุยหนังเล่งเรื่องเพื่อนหนังเล่งกันแบบยาวๆเลย2 ชั่วโมงนะคะต้องติดตามให้ได้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นรายการข่าวที่เล่าข่าวเป็นภาษาใต้ภาษาถิ่นข่าวในท้องถิ่นของเรานี่แหละค่ะนำมาพูดคุยแล้วก็ FC ที่น่ารักของเราก็ชอบนะคะติดตามกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะและรายการดีๆอีกรายการนึงนะคะคุณผู้ฟังต้องติดตามได้เหมือนกันนะคะห้ามพลาดเลยค่ะรายการ Music Time ค่ะดำเนินรายการโดย DJ เดียววัชรพันธ์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา5 โมงถึง 6 โมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆหลังเลิกงานค่ะมาเติมกำลังใจเติมกำลังสุขเติมรอยยิ้มกันได้ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะคนเลิกงานนะคะเวลาหลังเลิกงานแน่นอนเลยว่าเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่เจอมาทุกๆวันนะคะถ้ามาฟังรายการดีๆในช่วง5 โมงถึง 6 โมงเย็นได้เติมกำลังใจดีๆหลังเลิกงานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังฝากทุกคนติดตามนะคะรายการดีๆแบบนี้รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะรับฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางวิทยุ FM 102 เมกะเฮิรตซ์อสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: และช่วงท้ายรายการดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องฝากตัวช่วยดีๆกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้สายหมอกมีดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25 ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1 ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699 บาทเท่านั้นค่ะ ุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100 บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะพาทุกคนย้อนหวานๆไปฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้านนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมผ่านระบบซูมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ไม่สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านรายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านรายจึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนผู้ได้รับสิทธิและผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์

0: พันตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ทั้งนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองยะลาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกะเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงตั้งปลัดเป็นไปตามระเบียบกพ.ยืนยันระพีพัฒน์คุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสสูงสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนและวันจันทร์ที่27กรกฎาคมจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมนายสุริยะยืนยันว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดและมีผลงานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแข

0: ร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร022016512089499-0909
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะพาทุกคนย้อนวันๆชาร์มแมชชีนกัน1ชั่วโมงค่ะฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงพร้อมๆผ่านทางบทเพลงไหนที่เราอยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้รับฟังเหมือนกันสามารถทักทายพูดคุยแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้สายหมอกมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองเลยผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลางปีแล้วนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเจอแต่เรื่องหนักๆเรื่องไม่ดีวันนี้พาทุกคนค่ะมาดูทริคดีๆที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำทริคมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินมันไม่มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยหรือถ้าใครมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอยากดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทริคดีๆวันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะเป็นแม่เหล็กที่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้กับเราได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะมันต้องเกิดจากตัวเราเองก่อนค่ะคุณผู้ฟังเกิดจากความคิด mindset ของเรานะคะ thinking ของเราที่มันอยู่ในสมองของเรานี่แหละเราต้องเป็นคนที่คิดบวกนะคะคิดบวกให้เป็นนิสัยค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้คิดบวกเป็นหน้าที่หรือว่าจำเป็นต้องคิดนะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดที่เป็นสิ่งบวกบวกอะ positive นะคะคิดบวกให้เป็นนิสัยค่ะมองหามุมดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่จมกับสิ่งที่มันรู้สึกแย่หรือว่าความรู้สึกที่มันแย่ๆนะคะตัดมันทิ้งไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคลิกต่อไปนะคะเคลียร์สิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งออกจากสมองให้หมดเลยค่ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะนอกจากสิ่งที่มันไม่ดีในสมองแล้วพวกของต่างๆที่ไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรก็ต่างๆหมดที่มันเป็นของเก่าๆว่าของที่มันไม่ใช้แล้วนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคุณฟังตัดทิ้งไปได้เลยเคลียร์มันทิ้งออกไปให้หมดเลยนะคะและความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆเนี่ยตัดทิ้งไปให้หมดเลยเพิ่มที่ว่างให้เราเนี่ยเอาสิ่งดีๆเข้ามาค่ะ3นะคะตั้งเป้าหมายเล็กๆในทุกๆวันเป็นเป้าหมายที่เป็นโกลเล็กๆสำหรับเราค่ะรู้สึกสำเร็จได้ทุกวันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราต่อไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าค่ะข้อ4นะคะลองทำเขาบอกว่าลองทำกิจกรรมนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่สามารถทำได้ลองทำ visualization บ้างบางทีเนี่ยเราหากิจกรรมหรือว่าหาอะไรต่างๆที่เราชอบนะคะเพื่อตัวเราเองจินตนาการว่าเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันดีแล้วนะคะเพื่อให้ตัวของเราเองได้มองหาสิ่งที่เราต้องการด้วยแล้วก็พอเรามีสิ่งที่ดีแล้วเราสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะทริคข้อนี้เนี่ยคือ BD Energy ค่ะคุณผู้ฟัง BD Energy นะคะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ความรักที่ดีต้องรักตัวเองก่อนค่ะอยากได้งานที่ดีก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเพิ่ม energy กับตัวเองรักตัวเองจากข้างในค่ะและทริคสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังทำตามสัญชาตญาณของตัวเอง

มากขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าทริคดีๆแบบนี้เนี่ยมันจะดึงดูดโอกาสดีๆให้กับตัวเราด้วยช่วยให้เราเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่หยุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือแค่คิดบวกนะคะคุณผู้ฟังโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการแล้วลงมือทำให้มันสำเร็จบอกเลยว่านำทริคเหล่านี้ไปใช้เนี่ยเราจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแน่นอนค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายพี่ไรบัวตูมด้วยนะคะพี่ไรบอกว่าตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยฝนตกเลยจ้าโหสุราษฎร์ธานีไม่ตกหลายวันแล้วค่ะพี่ไรอากาศร้อนร้อนค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลหน่อยค่ะคุณผู้ฟังหลายหลายคนน่าจะเคยได้ยินการที่ห้ามใช้ปากกาที่เป็นสีแดงเขียนชื่อตัวเองนะคะหากใช้เขียนชื่อเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสาปแช่งก็ได้นี่เคยได้ยินไหมคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการที่เราใช้ปากกาสีแดงๆนะคะปากกาแดงหรือว่าสีแดงอะไรแล้วแต่เนี่ยห้ามนำมาเขียนชื่อกันเคยได้ยินไหมนะคะสายหมอกอ่ะเคยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคุณยายเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าอย่าเอาไปเขียนชื่อนะปากกาแดงเคยเข้าเขียนกันนะคะแบบเนี้ยจะโดนดุโดนว่าด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็เลยได้ยินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะวันนี้มาไขข้อสงสัยกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเคยโดนดุโดนว่าตอนเด็กๆไหมคะว่าห้ามใช้ปากกาแดงในการเขียนชื่อคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูหน่อยค่ะมาไขปริศนาว่าความเชื่อสุดน่ากลัวความเชื่อที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบไหนและทำไมต้องห้ามนะคะที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามาจากจีนโบราณค่ะสีแดงในคนจีนเนี่ยเขาจะถูกสงวนไว้ให้ใช้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะทางการเขียนชื่อบนป้ายวิญญาณหลุมศพหรือว่าชื่อนักโทษประหารพอความเชื่อนี้มาถึงไทยนะคะก็กลายเป็นการสาปแช่งนะคะเป็นการสาปแช่งเป็นความเชื่อที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังสีที่ห้ามนะคะก็คือสีแดงห้ามเขียนชุดดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามเขียนมากๆนะคะห้ามไปเลยนะรวม5เรื่องที่ห้ามใช้สีเลยนะคะเขาบอกว่าสีที่ใช้เช่นปากกาแดงอ่ะห้ามแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็ชุดดำงานมงคลสีม่วงกับความเศร้าชุดแดงในงานศพของขวัญขาวดำงานวันเกิดเสื้อสีกาลากินีอะไรเงี้ยนะคะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่พอมามองในมุมมองคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกาลเทศะเนาะนะคะแล้วแต่จังหวะด้วยนะคะยุคนี้มองว่ามันเป็นเรื่องของกาลเทศะแล้วก็จิตวิทยาการใช้

0: สีแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความที่ดูรุนแรงอาจจะดูรุนแรงไปนะคะไม่ใช่เรื่องผีสางหรือว่าความเชื่อหรือว่าการสาปแช่งอะไรหรอกแต่ถ้าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงได้เพื่อความสบายใจหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพแล้วก็ความเป็นทางการเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้นำมาไขข้อสงสัยให้คุณผู้ฟังทุกคนกันค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่า

0: มชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ทรายกับทะเลค่ะลิงพร้อพี่ดิ๊กน้ำส้มแนะนำเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะน้องรักมากๆเลยนะคะแนะนำบทเพลงโทรมาหลังใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ดิ๊กรับฟังอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะรับฟังอยู่ทุกวันแล้วก็ทุกช่วงด้วยเข้ามาทักทายกันบ่อยมากๆนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานนะคะพร้อมกับสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่องเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ MCOT RadioNetwork คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือกลุ่มภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-201-6512หรือเบอร์โทร089-499-0909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีดำเนินรายการมาถึงช่วงท้ายรายการอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะมาฝากตัวช่วยดีๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นำดินเน่ามาฝากปิดท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยและสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมัน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 2-4 โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายแล้วพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินหัวเราะหลังไอลอเปิดรายชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวคดีหัวสวบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ไอลอยื่นเอกสารร้องวิฝ่ายค้านพร้อมเปิดชื่อ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โยงคดีหัวสวว่ายังไม่เห็นข่าวส่วนมีการเปิดเผยชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนมีการระบุชื่อนายอนุทินเป็นชื่อแรกนั้นนายอนุทินตอบว่าเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครม.อนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนปัจจุบันนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดต่อซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างการ

0: ถานภาพในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกประหลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติและต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงฟิลิปปินส์จีนเรียกทูตอีกฝ่ายเข้าพบกรณีปะทะในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เรียกจิงฉวนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบหลังกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากก่อความตึงเครียดในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้การดำเนินการทางการทูตด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตเข้าพบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าระหว่างเรือของทั้งสองประเทศบริเวณสันดอนโทมัสที่2โดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังพลทหารเรือของตนรายหนึ่งถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเรือยางได้รับความเสียหายในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนโต้ว่าฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุด้วยการส่งเรือยาง2ลำแล่นพุ่งชนเรือตรวจการของจีนและใช้ไม้พายกับไม้ยาวทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
14: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
15: งาน านการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
17: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะRebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
18: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
17: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
19: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
20: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
21: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
20: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
22: เรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอย

0: 来吧。
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: One, two, three.

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดท

0: และเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณอารยวัฒน์โผล่ภูมิใจไทยอาสาเป็นทีมงานแก้ปัญหายาเสพติดไม่รับตำแหน่งไม่รับเงินเดือนไม่ยุ่งการเมืองพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาที่พักภูมิใจไทยพร้อมกับนายชราไทยเศษส.ส.อุทัยธานีพักภูมิใจไทยและพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เดินทางมาประชุมส.ส.พักภูมิใจไทยโดยได้ยกมือไหว้ทักทายกันพลตำรวจโทเรวัชระบุว่าตนจะมารับหลานแถวนี้และบังเอิญขับรถสวนกับรถของนายชราจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกันตนจึงวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาที่นี่และการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับนายชาดาและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะตนอยากขอนายกรัฐมนตรีให้เอาพวกบ้ายาคลุมคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนไปเก็บให้หมดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยหากพบว่ามีคนคลุมคลั่งจังหวัดใดให้แจ้งมาที่เบอร์กลางเพื่อรับตัวไปเพราะญาติก็เอาไม่อยู่พร้อมยืนยันว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วแต่ตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้หากรัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายซึ่งตนจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆสุภจีเผยส่งออกทุเรียนไปจีนทะลุเป้า1ล้านตันท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์โดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้ว1,763 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับปี2569ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ130กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้น

0: พื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีแทนรังธุรพลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขอไปค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเสียชีวิตของนายรังธุรพลส.ส.เขต 3 อุดรธานีเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ว่างลงซึ่งมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่ากรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตามการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุม

0: ภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวด

0: วดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่13ค่ะลงมาจากฮิตอันดับที่11นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะอยู่ในฮิตอันดับที่16จากไอ้บ่าววีค่ะเอาที่บายใจสองผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้จ้า

ัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีคนแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะจ๊ะก็เลยแถมให้ไปอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงมาเยอะแยะมากมายนะจ๊ะขอบคุณมากมากนะคะทักทายไปยังแบบพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะพี่อัมพันธ์บางปูก็ยังฟังน้องเมย์อยู่ขอบคุณค่ะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่บอลวีนครศรีนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อเนกสุโขทัยพี่มานานครศรีธรรมราชพี่อ้อมสุราษฎร์พี่คำเพียงสกลนะคะบางล้อนะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่พอจากแพร่พี่ชินกรจากระยองและพี่วาจากชลบุรีนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ขออนุญาตรีบๆอัปเดตราคายางก่อนเนาะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง77บาทค่ะวันนี้นะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้งแอปฟ้าแอปดำทั้งทางวิทยุนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยที่ติดต่อกันนะคะก็ใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตฟังทางวิทยุก็ฟังทางวิทยุนะคะก็ถือว่าคุณส่งกำลังใจให้เราแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าน้องเมย์จะน้อยอกน้อยใจอะไรไม่ดีใจด้วยซ้ำนะคะที่รับรู้ว่ายังมีคนฟังหนูอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันดึกมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเพิ่งออกไปทำงานนะน้องเมย์ก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจกอดๆแน่นๆให้ทุกๆคนดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าช่วงนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแปลกๆเยอะใช่ไหมมีข่าวแบบอยู่ดีๆก็เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตแม้กระทั่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารการนอนการใช้ชีวิตนะคะหรือเข้าใกล้อะไรที่มันเสี่ยงเช่นแบบอุบัติเหตุเครื่องจักรหรือบุหรี่ควันไฟอะไรต่างๆเราอยู่ในความเสี่ยงเสมอนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้สติให้เยอะๆเลยนะดูแลตัวเองดีๆจะได้อยู่ฟังน้องเมย์เป็นนานๆนะคะก็รักทุกๆคนรักคุณผู้ฟังทุกๆคนจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองลาไปก่อนจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักใจจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS นะครับสามารถส่งข้อความกันมาได้เหมือนเดิมฮะ4689400สวัสดีไปถึงน้องต้องระยองนะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสขอเพลงรักแท้ของลาบานูนแล้วก็ส่วนน้องต้องก็ขอเพลงเธอปันใจจากอัศนีวสันต์นะครับทาง Facebook นะฮะไปถึงพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีครับเป็นท่านแรกเลยนะฮะพี่วาดีอะนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่น้องนุชนนครพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่บุญญากรช่างแจ็คเทวาพี่เกษมพี่น้องชดาพรนี่มาแล้วนะไม่ได้เจอกันมาเดือนหนึ่งเนาะเจอที่งานวันนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนองพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อะไรนะบอกว่าคุณครูเมธิชาคือแรงบันดาลใจให้กับผมจนได้เดียบได้ดีเป็นผู้จัดการขอบคุณครับคุณครูฮะนี่สุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีพี่พีระนะครับทักทายนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะที่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับ

0: ายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชรจำได้ป่าว
0: สวัสดีครับพี่อ้อยนครนายกครับ
1: จ้ะ
0: ครับผมสบายดีไหม
1: ค่อยสบายเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยสบายเนาะ
1: จ
0: ้ะรักษาสุขภาพนะ
1: จ้ะ
0: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้ขอเพลงนั่นไปอ่ะอย่าใจ

0: เงี้ยพี่ก็กดนั่นไปอ่ะ
1: อ๋อ
0: คอมเมนต์ไป
1: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเวลาแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างงี้เนาะ
0: พี่กดคอมเมนต์ไป
1: ครับผม
0: มาดู
1: ขอบพระคุณมากมากเลยพี่อ้อยอ่ะบทเพลงนี้ครับอยากจะคนจนอยากจะมอบกับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้น้องเพชรเลย
1: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับพี่อ้อย
0: นานนานทีนอนได้คุยที
1: นอนนานนานจะได้คุยทีนึงเนาะเรา
0: อะไรน้องเพชรไหมน้องเพชรไหม
1: ผมเหรอครับผมก็เพิ่งหายป่วยจากหวัดเหมือนกันนะฮะเพราะช่วงนี้คนป่วยเยอะ
0: ไว้หวยไม่ออกเลยงั้นจับอะไรใครอ
1: ันนี้คนอื่นอาจจะออกที่คนอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ นั่นแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ผมก็เขาเรียกว่าจับตามคำขอของคนที่เขาอยากให้ผมจับให้แล้วกันเนาะสำหรับทุกท่านที่เขาแบบอยากเสี่ยงโชค
0: เอ้ยขอให้พี่บ้างนะ
1: ครับผมได้เลยครับพี่อ้อยขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
0: จ้าจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของสายชิวหิวใจครับยากใจคนจน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผม2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้รักคงยังไม่พอนะครับจากพี่เสือธนพลแล้วก็เธอปันใจนะฮะจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับตามคำขอเลยก่อนหน้านั้นก็มีสลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็น้องแอมซีทูแล้วก็เอาที่บายใจนะฮะจากพี่บาวีหนุ่มบ้าสาวปานนี่ก็จัดไปนะฮะตามชื่อเลยสวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่กันรพีฟังที่ตรังพี่สุภัทราไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมไอ้มิชัยพี่คมคายนะครับสาวรำพิบูลพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกกรีดยางไม่ได้ค่ะพี่สาวรำพิบูลค่ะนะครับพี่จารุวรรณพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับจากระนองนี่พี่ระเบียบนะฮะแล้วก็พี่อุทัยพี่วิรศักดิ์ขอเพลงยาใหญ่ย่าจากอุโนนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ฟังนะฮะรับรองงงแน่นอนสวัสดีครับไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ก้าวธันวาจากจันทบุรีนะฮะพี่ทุ่งบ้านไร่พี่พีระพี่นักรบนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้ด้วย ตอนนี้ใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลขอให้สุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตะปรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลาย

นหลับและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกยะยานุชไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไปฟังเพลงกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

งใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายอยู่พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่กุ้งสุราษฎร
5: ์ค่ะได้คุยกันอีกแล้ววันนี
4: ้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กรีดยางอยู่ไหม
5: กรีดยางจ้า
4: ฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ไม่ตกจ้ะตอนนี
4: ้ครับสบายสบายนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ดอกไม้ในป่าช้า
4: ดอกไม้ในป่าช้าของพี่อัมพรหวานเพชรนะครับ
5: จ้า
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังได้ง่ายเลยจ
4: ้
5: ะ
4: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: นำเลยจ้าน
4: ำเลยเนาะ
5: จ้า
4: คุณตามเพชรนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มซุกี้
5: น้ำจิ้มซุกี
4: ้สูตรพริกกระเรียง
5: สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: จ้า
4: ครับผมพี่กุ้งขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณจ้า
4: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่กุ้งสุราษฎร์ขอเพลงดอกไม้ในป่าช้าครับฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตจบไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้ครับกอดฉันก่อนไปจากพี่จอมขวัญกัลยาณ์นะครับสุสานคนช้ำพิคเทียมารสีจุดไฟใต้ฝนพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับแล้วก็ดอกไม้ในป่าช้าพี่อัมพรหวานเพชรนะครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีพี่เจริญพี่พินโยนะครับพี่นันทาพี่ช่วงพิชัยยุทธพี่มลานะครับพี่หนูวันนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่

ณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวผู้ประการสวัสดีคุณมีอะไรนะคุณมีกูแล้วไม่จนนะฮะ

0: จากวิทย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300,200,000วันนี้คือเพลงจบสาเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวันนะครับสังกัดภูไทยเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: กลับมานะครับผม2เพลงจบไปมีแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็อะไรนะไอแมนไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับสวัสดีทักทายครับพี่วาริอะนะฮะบอกเพลงใหม่แอลกอฮอล์เพราะจังเลยนะครับผมแน่นอนนะแต่งเพลงอะไรก็เพราะนะครับพี่นันทานะครับพี่ดาวพระศุกร์น้องดาวพระศุกร์สินะบอกเรียกพี่เพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวผู้การพี่ชวนพิชยุทธ

พี่นันทานะครับพี่พินโยพี่หนูวันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณากันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ1158 2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นคิดไปเองจากวงหินเหล็กไฟแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะฮะทักทายครับไปถึงมีวาดีอาบอกว่าว้าวกวีบทเก่าก็มาดีจังหายง่วงเลยนะฮะขอบพระคุณครับพี่สุวรรณีบอกเพลงเพราะมากๆนะครับผมพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงสวัสดีครับตอนเช้าน้องเพชรขอเพลงอะไรก็ได้ให้กับคุณอาสีนวลหน่อยนะครับขอชอบฟังเพลงเอาเป็นแม่บ้านเจ้านายเป็นน้องชายพ่อขอเพลงให้อานนท์อายุมั่นขวัญยืนอยู่ตัวคนเดียวอย่าอ้อนนะถามอย่าอ้อนอะไรอะไรอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะฮะ นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองหาเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีพี่นันทาพี่พินโยพี่มาละนะครับพี่จงพิชัยยุทธนะครับพี่แมวภูวการนะครับทุกท่านนะที่อยู่เพื่อนๆกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์ไปหาน้องกวางนะครับ022481366ในช่วงของออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเปลือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับผม

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับแม่ฟังกันยาวๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องสตรีม Facebook ใหม่แล้วกันนะเพราะว่าหลุดบ่อยมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนนะฮะจากน้องก้านตองช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินขวัญใจพี่หลวงพี่หลวงไก่นะแล้วก็หลอกกันใส่ครับจากพี่อันดานั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลง Hit Story บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยครับแล้วก็วอยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ115

ไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่เทวีคุณยายออดสามย่านพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับแล้วก็น้องปามี่มาแล้วน้องปามี่นะ

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: จะไปไปไปนะ
1: ธรรมโมสังโฆ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ่ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะฮะก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นการละครั้งหนึ่งจากปรางทิพย์แล้วก็ซ่อนกลิ่นนะครับจากพี่ปามี่ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ถึงพี่เดียฮาร์ดี้สไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สังสุราชนะครับพี่สุฮอกกินบูมพี่เยเฮอร์นะครับพี่สุถามว่าพี่น้องเพชรง่วงไหมนะครับโอ้ยวันนี้สบายครับหลับมาเต็มที่แล้วก็สวัสดีพี่เกศรนะครับทักทายครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ชุพัตราพี่หนูริงนะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะหลังจากเพลงนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อาบอกครับบอกครับตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาแล้วมาเจอกันเหมือนเดิมเช้าวันพุธ22เดือน7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะ5นาฬิกา11นาทีสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95 Super Station เหมือนเดิมนะคะทักทายทั้ง346สวัสดีจากจังหวัดตราดนี่สวัสดีจากที่ไหนคะกรุงเทพหลายท่านเลยนะคะสวัสดีจากเพชรบูรณ์ฝนตกนะคะพี่อาคมบอกเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนเนาะพี่แดงผิวมณีมาเจอกันแล้วพี่สะลิสาฟังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพี่หนูขำเพ็งพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะมาค่ะพี่แดงบอกพี่ระเบียบสวัสดีนะคะพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตาวัดต้มตำแม่บ้านผมฟังทุกวันอ้าวแม่บ้านบังคับให้ฟังเหรอคะหรือยังไงสวัสดีพี่เจริญยอดรักด้วยนะคะฟังจากประเทศอุ้ยอิสราเอลเหรอคะ คุณพี่ชัดชายศรีสุวรรณอยู่อิสราเอลนะคะโอ้โหตอนนี้อิสราเอลกี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มคะพี่โอ้โหเลิศเห็นไหมลูกทุ่งมหานครอยู่ทั่วเลยนะคะต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะนี่คุณอิทธิเลิศนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่พักขวดีนะคะมาทักทายพี่ประสิทธิ์บ้านทุ่งไม้ไผ่ทักทายเอฟซีรอน้องดงนะคะแล้วก็ใครอีกวันสักครู่จากญี่ปุ่นก็มาแล้วนะคะคุณจีระวันนะตุยตักนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนี่มากันจะครบแล้วนะคะอิสราเอลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ก็มาแล้วนะคะเพื่อนรักเราอยู่สหรัฐอเมริกาก็มาแล้วนะคะโมย่าคิดถึงโมย่ามากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะพี่เจริญจากนราธิวาสนะคะพี่อุไรบุญสามารถพี่วันเพ็ญคงนะแล้วก็อันนี้ฟังจากประเทศจุฬาภรณ์นะคะนครศรีธรรมราชพี่ก็อย่าให้หัวเราะสีเสียงไม่ค่อยมีอยู่พี่ลิตตาพี่ระค่ะพี่พีระศรีสุวรรณสบายดีนะคะพี่พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ประทีปจากอำเภอเมืองนครนะคะโอ้ยอยู่ประเทศนครเยอะเลยนะคะประเทศคอนของเราพี่อุไรวุฒิสามารถนะคะพี่ปูกัญญรัตน์อันนี้จากประเทศลาดพร้าวนะคะออกจากบ้านแล้วเนาะสวัสดีพี่ลาวันจาก101อากาศเย็นสบายนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่หนูบอกฟังได้ทุกที่เลยจ้ะใช่แล้วสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็น่าจะชัดเลยเนาะเราทักทายกันได้ขนาดนี้นะคะขอให้เน็ตดีๆแรงๆเลยนะคะใครที่ฟังแล้วมันวูบวาบก็เข้าไปในแอปของเราได้นะคะ

0: คอตนะคะของเราเรามีแอปพลิเคชันทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในนั้นนะคะสำหรับ MCOT Connect มีวิทยุทุกคลื่นเลยนะคะถ้าไปดูซิหน้าตานักจัดรายการดีเจเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนก็ไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งเราก็ถือว่านี่คือรายการวิทยุนะคะก็เอาเสียงเข้าว่ากันนะคะไอ้เรื่องภาพเนี่ยเขาแถมให้หรอกงาเราไม่ต้องดูก็ได้นะคะช่วงนี้ดีเจทั้งอ้วนทั้งดำเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูก็มันไม่สดชื่นนะพี่นะเดี๋ยวให้รอน้องด้งมาก่อนให้น้องด้งโชว์เลยนะคะก็รูปรออ่ะวันนี้น้องกวางเหมือนเดิมนะคะอยู่หลังไมค์ให้กับเรากวางและช้างปะทะกันช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาบอกข่าวเล่าความไม่ก่อกวนนะพี่นะขอความกรุณาอย่าก่อกวนนะคะที่น้องเนี่ยน้องกวางบอกว่าหลายวันแล้วมีแต่คนโทรเข้ามาเขาเรียกว่าแย่น้องกวางให้หายง่วงนะคะก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราเวลาเราจะรับสมัครทีม หลังใหม่นะคะก็จะวงเล็บไปนิดนึงว่าขอให้อดทนต่อแรงกดดันทุกทิศทางอะไรประมาณนี้ ไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้นะคะในทีมของบรรดาผู้ที่จะร่วมกับนักจัดรายการนะคะต้องแบบทนต่อความกดดันได้ทุกรูปแบบประมาณนี้นะคะต้องแลกกับเงินเดือนประมาณ 80,000 กว่าบาทนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละโทรมาเลยนะคะรออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะไปดูข่าวกันหน่อยวันนี้หน้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของสถ.ยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นแล้วนะคะของปี68แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจกระดาษคำตอบกันใหม่ค่ะคัดชื่อพวกที่โกงออกไปเลยต่อไปก็บอกว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะบรรจุคนที่สุจริตเท่านั้นใครที่สุจริตก็ไม่ต้องสอบใหม่อันนี้ก็เป็นการออกแถลงการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนแล้วก็จัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบผ่านอย่างแท้จริงนะโดยคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับการประชุมครั้งที่9/69เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะมีมติเห็นชอบยกเลิกไปเลยแล้วประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่อันนี้ก็ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนกันแล้วก็เห็นบอกว่าจากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียดพบว่าคะแนนคนที่สอบบางรายเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยคือสอบอะไรมาก็ไม่รู้แต่ได้บรรจุนะจ๊ะโอ้โหพระเจ้าลำดับบัญชีก็คาดเคลื่อนก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องนะคะเขายึดหลักตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปค่ะน้องดงเอาอย่างไม่ใช่เดี๋ยวไปรับสายกันเลยนะคะมาแล้วจากต้องค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดี
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สุภาพ
1: สวัสดีครับพี่ซี
0: สวัสดีจ้า
1: ผ
0: มเพิ่งอะไรคะ
1: บอกว่าจะลงมาเลยคุยหรือว่าคุยทั้งวันน้องโตเล
0: ยคุยทั้งวันคุยทั้งวันเนาะวันนี้ได้คุยแล้วนะ
1: ครับอยากจะสอบถามนะครับที่ว่าระเบียบกฎเกณฑ์ที่ว่าทางรัฐบาลที่เขาบอกว่ายกเว้นหรือว่ามีเกินกว่าที่กำหนดนะเราจะเป็นมองได้ใช่ว่าเครื่องถ้าเกิดว่าพ้นถึงว่าพ้นคอยเน้น

0: ด้านใน
1: พ่นหลบไปที่ไหนแต่มีพ่นหลบอยู่ใช่ไหม
0: ครับผมคือคนที่ว่าจะพ้นวิทยุนั้นคือผมไม่กู้เคยเน้นหน้าเผื่อว่าจะวิทยุของบริษัทแล้วก็มันพ้นเคยเน้นต
1: ่อ
0: ถึงรถมันมีสองขั้นขั้นหนึ่งนั้นคือว่าใจห้านหนึ่งขั้นหนึ่งนั้นสื่อให้ลูก
1: อ้าวเป็นชื่อเราต้องขั้นใช่ไหม
0: เป็น
1: ช
0: ื่อผม
1: โอ
0: ้พ้นอยู่ทั้งสองขั้นผมเคยเน้น
1: ค่ะ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ
1: ค่ะเข้าใจตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่สองขั้นนะ
0: ครับผม
1: มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เกินกี่ปี
0: ขั้นหนึ่งแต่คันนึงเว็บเราว่านี่ซะว่ามันสองปีนึงฮะถึงกันนึงไอ้เว็บครับนี่ไม่แน่ใจว่าของปีไหนครับ
1: แต่มีสองขั้นนะไม่เกินสองขั้นนะ
0: ครับผม
1: อ๋อได้ได้ไม่เกินสอง
0: แต่บอกมันเจ๋งว่าผมมันมีอยู่สองขั้นคือ
1: ก่อนไม่ถือสองขั้นเพราะว่าห้ามเกินสองขั้น
0: ครับ
1: ไข่ที่พ่อหยุดเราอีกขั้นนึงเป็นกี่ซีซี
0: ครับผม
1: มาเกิน300 ซีซีไ
0: ม่ไม่เกินกับไอ้คันเวฟนี่หน่อยนะถึงคันนึงหน่อยซีซี
1: เนาะไม่ใช่ว่าอีกคันนึงเอาไว้ใช้งานอีกคันนึงบิ๊กไบแบบโอ้ถอยใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ค่ะไม่ถือค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์
0: ถึงเงินคือที่ก็ว่าให้ไปยืนดีไปยืนคำพูดท่อนที่คนส่งเงินถึงผมว่าโทรถามดีซีได้ก่อนว่าท่านคือคนเดียวว่าจะไปบอกคนมันหนักตรงนี
1: ้ได้แต่ต้องมีเงินใครวะต้องเป็นรถที่อยู่ระว่างพ่อนะ
0: ครับผม
1: ต้องพ่ออยู่นะเพื่อให้ดูว่าเราครอบครองกับที่มีภาระนี้สิ้นจำเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพอะไรประมาณเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละจากเดิมก็ให้เคคันเดียวแต่ว่าถ้าเราพ่อนยวนต้องให้สูงสุดฟ้องคัน
0: ครับผม
1: นะไปที่กรมการขนส่งได้เลยค่ะไปยืนอุทธรณ์นะก็นั่นแหละก็ไปยืนอุทธรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยยังมีเวลา
0: เดี๋ยวในระบบทางอินเทอร์เน็ตในกระเป๋าตังค์นั้นผมยืนไม่ได้นะครับ
1: เอามายืนได้เลยใช่ไหม
0: คนช่วยมา
1: จ้าได้เลยใช่ไหม
0: ไม่เลยคือผมยืนดีไปแอปเปิลตังค์เลยครับแต่ว่าคือยังไม่พร้อมที่แต่ว่าคือถามว่าต้องไปที่คนช่วยอีกไหมครับ
1: อ๋อต้องไปยืนแต่วันเดียวเราท่านตัวที่ว่าอาชีพอะไรตอนนี
0: ้ผมทำส่วนยางครับ
1: ทำส่วนยางมีกี่หลายเป็นส่วนยางของใคร
0: เป็นของปลาคือแบบฟิตยางจังของปลาครับ
1: อ๋อจะเงินหลับจางอยู่ใช่ไหม
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะแต่จริงจริงก็เราก็มีรายได้นะไม่ต้องเราก็ได้ไม่ซ้ำเลยนะต่อเดือน
0: ครับเพราะว่าไอ้ชุดเดียวผมเคยทำปีหกงานผมเคยได้มาแล้วครับ
1: อ๋อเคยได้มาแล้วปีนี้งดแล้วปีนี้สละสิทธิ์เลยดีไหม
0: ขอไปใส่หกสี่สิบมันเห็นเขาไอ้เขาแย่งอยู่เฉยๆนี
1: ่อ๋อไม่ยอมสละสิทธิ์นะถ้ามีคุณสมบัตินะก็ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่เรามีสิทธิ์ตรงนั้นก็ไปอุทธรณ์ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: นะ
0: ได้เลย
1: ค่ะจ้าไปได้เลยที่กรมการขนส่งนะภายใน31นี้นะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่ซี
1: สวัสดีค่ะ

ื่อกี้ลืมไปจริงๆแล้วเขาขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึง20กันยานะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ครม.ขยายจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมการปกครองจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแบบเสร็จนะคะ One Stop Service อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปอำเภอเดี๋ยวทางอำเภอจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อไปรับเรื่องแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกกันได้หลายเลยนะคะช่วงนี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่ไปอำเภอน่ะเราก็จะเห็นว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะไปเข้าเวรเหรอคะเราเห็นนะหลายครั้งแล้วเนาะไม่รู้ว่าไปเข้าเวรกันอยู่ทำไมที่อำเภอเนาะออกมานี่แหละมาช่วยนะลงพื้นที่รับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยรับทราบถึงปัญหาแล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนในเฉพาะเรื่องของการถือครองที่ดินครอบครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้ยเป็นอุปสรรคสำคัญมากเลยในการเข้าถึงสิทธิ์ก็พบว่ามีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณเกือบ3ล้านนะคะมีประมาณเกือบ 50% น่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์กระทรวงการคลังบอกว่าจะนำเรื่องการปรับเกณฑ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแล้วก็จะกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีเป้าหมายว่าจะเร่งให้ครม.เห็นชอบเพื่อให้คนที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะหลายคนก็คือมั่นใจอะว่าตัวเองถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเป็นลูกจ้างซอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาไปคำนวณหักภาษีหน้าที่จ่ายบ้างหรือเอาไปใช้เพื่อเลี่ยงภาษีของบริษัทบ้างนำชื่อไปเป็นกรรมการบริหารบริษัทก็มีแล้วก็มีชื่อไปปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะเออเนี่ยค่ะถูกนำชื่อไปผูกกับธุรกิจสีเทาก็โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันอันนี้กลุ่มนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะแต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประ

ชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าในกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะในกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี่นะคะตอนนี้ไม่ได้ลงทะเบียนก็มีเป็นโหเป็นหลายล้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังบอกว่าจะช่วยนะตรงเนี้ยก็จะช่วยตรงรู้สึกอนุมัติไปแล้วนะเมื่อวานช่วยอนุมัติขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ให้กลุ่มนี้2เดือนโอ้เลิศนะใครได้บ้างอันนี้เป็นการปรับเกณฑ์นะคะของในส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่เมื่อตั้งแต่ปี2565นะคะนะก็จริงๆคนที่พอจะมีเงินมีรายได้เพียงพอการยังชีพในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจริงๆก็เดี๋ยวพูดไปก็โดนอีกก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคุณจะไปถามอะไรเขามากมายเนี่ยเมื่อวานแล้วก็โดนว่าแล้วก็แค่บ่นไปนิดนึงว่าถ้ามีรายได้นะไม่ต้องไปแย่งกันก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็โดนว่าอีกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะใครอยากจะได้สิทธิ์ให้แบบครบๆเนาะก็ไปทำได้นะคะเมื่อวานอ่านข่าวเห็นภาพก็น้ำตาร่วงเลยนะคะสำหรับคุณยายก็คุณยายเคยส่งข้อมูลไปขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายครั้งนะคุณยายวิมลอยู่ที่สุรินทร์นะคะอายุ77แล้วไม่เคยได้รับสิทธิ์ตำลายไปยื่นครั้งล่าสุดแม้แต่ชื่อในระบบสิทธิ์ก็ไม่มีกับเขาที่บอกไปเมื่อวานเนาะคุณยายนี่พิการนะคะอยู่คนเดียวฐานะยากจนมากด้วยความอยากรู้คุณยายก็อาศัยติดรถชาวบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยก่อนที่ธนาคารจะตรวจสอบตรวจกี่ครั้งก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยในระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณยายไปยื่นลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดการลงทะเบียนใหม่กันตอนไหนอันล่าสุดนายกอบต.ในพื้นที่ของคุณยายตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็นายกก็ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาชุมชนเอาทำไมก่อนหน้านี้นายกไม่ลงนะคะพื้นที่ทำไมพอคุณยายเป็นข่าวแล้วนายกเพิ่งจะไปหาคุณยายเหรอไปติดต่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหาแนวทางช่วยเหลือทันทีที่คุณยายเห็นนายกอบต.ก็โผล่เข้าสวมกอดร้องไห้ดีใจว่าในที่สุดก็มีหน่วยงานเข้ามารับฟังปัญหาคุณยายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าคุณยายวิมลกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่มีรายชื่อซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาด้านรายได้และการดำรงชีพหรือแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยสมควรได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ยื่นไปแล้วผู้ใหญ่บ้านส่งเอกสารให้ทางอำเภอไปตามขั้นตอนแต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลในระบบการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยนายกอบต.เมืองทีบอกว่าก็พอรู้ว่าคุณยายไม่มีชื่อในระบบก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะเร่งติดตามทุกขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุว่าเอกสารที่ตกหล่นอยู่จุดไหนแต่จะไม่กล่าวคือไม่ได้ต้องการจะกล่าวโทษหน่วยงานไหนแต่ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะคือจากสภาพความเป็นอยู่นายกอบต.ก็บอกว่าโอ้อยากให้ยายได้สิทธิ์จริงๆเลยลำบากมากแท้นะคะเห็นบอกว่า นายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาเอ้าทำไมข่าวสดเกลียดอย่างนี้ล่ะนายกอบต.บอกนายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาอยู่คืออะไร
ั้นไม่อยู่หรือกั้นอยู่สรุปถึงเงินมันจะน้อยนิดแต่ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะคะบ้านที่ยายอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงเมื่อครั้งที่ยายแข็งแรงไปรับจ้างที่กรุงเทพมาประสร้างไว้นานแล้วปัจจุบันก็อยู่ตัวคนเดียวร่างกายไม่แข็งแรงอาศัยเงินผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุซึ่งทรัพย์สินยายก็มีแค่นี้นะบัตรสมมติถ้าจะได้นะสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ได้มากสำหรับหลายคนแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีรายได้อย่างคุณยายทุกบาทมีความหมายมากนะคะก็เห็นเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เอาหลักฐานการขึ้นทะเบียนมายืนยันว่าได้ส่งเอกสารเข้าสู่ระบบตามระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่ทราบว่ามันไปผิดพลาดขั้นตอนไหนจนทำให้รายชื่อคุณยายเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบเลยค่ะไม่มีข้อมูลจริงๆก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะพาคุณยายไปยื่นอุทธรณ์ที่ธกส.เร็วๆนี้ให้ไปหรือยังเมื่อวานนะคะเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมรายชื่อคุณยายไม่มีข้อมูลในระบบอะไรเลยอ่ะเป็นงงมากอย่างนี้นะคะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะลูกก็เสียชีวิตไปแล้วทุกวันเวลาปวดหัวปวดหลังก็หายาพารากินเพื่อบรรเทาเอาเวลานอนเนี่ยก็จะม้วนผ้าแล้วก็สอดรองไว้ที่หลังตาอีกข้างก็เริ่มพร่ามัวเพราะเป็นต้อแล้วนะคะเคยผ่าตัดแล้วข้างหนึ่งเมื่อครั้งลูกยังอยู่แต่อีกข้างยังไม่ผ่าเพราะลูกไม่อยู่แล้วไม่มีใครพาไปเนี่ยค่ะโอ้โหอ่ะก็นั่นแหละท่านนายกอบต.เลยนะคะพาไปแต่บ้านคุณยายก็ยังน่าอยู่นะบ้านคุณยายเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นบ้านที่โซมอะไรนะคะน่าอยู่น่าอยู่นะยังอาศัยอยู่ได้หลายปีแล้วก็มั่นคงดูบ้านก็มั่นคงดีนะแต่ว่านั่นแหละให้คุณยายได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเถอะนะคะเนี่ยนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเยอะเป็นล้านอ่ะเอาจริงๆก็รู้จะช่วยกันยังไงนะคะใครที่ยังตกหล่นอยู่ข้องใจอะไรตรงไหนก็ได้นะคะก็โทรมาเอาอีกสักเคสนึงแล้วกันนะคะนี้เป็นครอบครัวใหญ่13ชีวิตอยู่ที่ชัยนาทหลังจากที่เขาประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันเนาะปรากฏว่าทางบ้านนี้ครอบครัวนี้โอ้อยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทนะคะถูกตัดสิทธิ์บอกว่าเสียใจมากบ้านหลังนี้อยู่กัน13ชีวิตผู้ใหญ่7เด็ก6ระหว่าง3ขวบถึง17ปีหลายคนในครอบครัวกำลังว่างงานไปถึงเด็กนะเด็ก3ขวบถึง17ปีรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแน่นอนนะตั้ง13ชีวิตเดิมเนี่ยครอบครัวนี้มีอาชีพเก็บขยะขายกันแล้วก็หลังจากบ่อขยะที่ไปเก็บอยู่ตลอดเนี่ยมันปิดถาวรมาหลายเดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปรับจ้างก่อสร้างเพื่อไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ก็เลยต้องออกเก็บขยะอีกตอนนี้ก็ไปเก็บตามถังขยะในหมู่บ้านเอามาสะสมไว้ก่อนประมาณสัก 6-7 วันแล้วก็นำไปขายทีเดียว 6-7 วันเนี่ยได้เงินมา 3-400 บาทเท่านั้นนะไม่ใช่วันละนะนี่คือ1ครั้งเก็บขยะไว้ได้7วันเก็บแล้วก็เอาไปขาย1ครั้งก็ได้มา300บ้าง400บ้างจากเดิมเคยได้500-600แต่ราคาขยะปัจจุบันมันลดลงบางครั้งต้องหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านมาจับจ่ายแล้วก็รีบไปหามาคืนเพราะว่าไม่ต้องการเป็นหนี้นี่คือหัวหน้าครอบครัวนะคะที่พูดด้วยความโอ้โหเหนื่อยยากจริงๆนะคะเธอบอกว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรถคันนี้แหละมั้งโดนตัดติดเอาไว้ที่คันหนึ่งสามคันถ้าสามคันนี่มันเกินเกณฑ์กำหนดเนาะต้องสองนะคะเมื่อกี้ที่คุณสุภาพจากสงขลาโทรมานะก็มีสองคันก็ผ่อนอยู่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้ามีสามคันมันก็เกินเกณฑ์อะ
หนึ่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าขายไปแล้ว10 กว่า 20 กว่าปีแต่คนซื้อไม่ได้โอนไงก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่ยังเป็นคนครอบครองชื่อก็ยังอยู่ในระบบขนส่งของจังหวัดชัยนาทก็ไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะโทษใครยังไงแต่เธอก็บอกว่าโอ้ยเสียดายเสียใจหมดหวังเครียด300ต่อเดือนก็มีค่ามากสำหรับครอบครัวเอาไว้ซื้อข้าวสารเลี้ยงลูกหลานแล้วก็ตอนนี้ในครอบครัว13ชีวิตนี้เนี่ยสามีเป็นคนหาเงินหลักๆนะก็ไม่พอใช้หรอกนะเพราะว่ามีเด็กหลายคนถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็จะลำบากมากค่ะพี่เชบอกเนี่ยท้อใจมากไม่คิดจะดำเนินการเพราะว่าทราบดีว่าตัวเองนั้นครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่3คันในระบบจึงเกรงว่ายังไงก็ไม่ผ่านนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอขายไปแล้วก็ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เลยฝากวิงวอนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าครอบครัวเธอมีฐานะยากจนจริงๆนะมีมอเตอร์ไซค์ก็เอาไว้ใช้ประกอบอาชีพถ้าได้สิทธิ์รัฐกลับคืนมาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเอาไปซื้ออาหารได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้ในช่วงที่รายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ค่าของชีพก็สูงนะคะนี่คือตัวอย่างครอบครัวที่ลำบากเนาะ13ชีวิตโอ้โหดูกันไปยังไงนะคะก็สู้ๆเนาะไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเนาะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีวิธีในการเขาเรียกว่าทำอย่างไรก็ได้ค่ะที่ให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับความสะดวกมากที่สุดในการยื่นอุทธรณ์นะคะเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเราเห็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคนไทยลำบากอยู่ตามหัวไร่ปลายนาตามท้องถิ่นตามหมู่บ้านเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วเยอะจริงๆในเขาบอกว่าในพื้นที่หนึ่งนะชื่อตำบลปังกูตำบลนี้อยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีคนแก่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดอยู่ที่นี่นี่ไม่รู้ใครนิยามมาเนาะขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยสื่อเขารายงานแบบนี้แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนมากด้วยนะคะเนี่ยเขาก็สะท้อนปัญหามาว่านี่ขนาดคนแก่อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดก็ยังโดนตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโอ้ดูสภาพบ้านก็ล้อมด้วยสังกะสีไม่มีไฟไม่มีแก๊สเกิร์ตอะไรไม่มีนะคะบ้านคุณยายสมัยมีแต่ไฟโซล่าเซลล์เอาไว้ส่องสว่างภายในบ้าน1ดวง1หลอดเครื่องปรุงอาหารมีถุงน้ำตาลอยู่1ถุงน้ำปลา1ขวดเกลือ1ถุงผงชูรส1ถุงปรุงอาหารกินเองอยู่คนเดียวนะคุณยายเนี่ยแล้วคนแถวบ้านนั้นก็ชินตาประมาณ 5-6 ปีแล้วคุณยายกลับมาอยู่บ้านเกิดชาวบ้านก็ช่วยเหลือบ้างนะคะด้วยความสงสารแต่ก็ช่วยเป็นบางครั้งนะเพราะว่าก็ฐานะไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ยค่ะจะแปลกมากเขาบอกว่าจริงๆคุณยายสมัยเนี่ยรอบนู้นก็มีบัตรอยู่นะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการอย่างนั้นพอรอบนี้ถูกตัดสิทธิ์สาเหตุทราบจากผู้ใหญ่ว่าคุณยายมีประกันชีวิตที่ลูกชายทำไว้ให้จึงถูกตัดสิทธิ์ออกไปโธ่แล้วตอนนี้บอกว่าลูกชายส่งเบี้ยประกันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนบ้านอาสาเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพราะสงสารแต่มีข้อแม้ว่าทุนเอาประกันจะต้องเอามาแบ่งกันส่วนหนึ่งจะต้องเอาไว้เป็นค่าทำศพแต่ไม่คิดว่าคุณยายจะถูกตัดสิทธิ์บัตรแบบนี้ยอมรับว่าสงสารเพราะแต่ละวันเนี่ยยายกินแค่ไข่ต้มเป็นกับข้าวทุกวันโอ้หาให้มันเรียกว่าท่านผู้ฟังกินข้าวไม่ลงกันไปข้างหนึ่งจริงๆนะประเทศไทยยังคงมีอะไรแบบนี้อยู่สำหรับตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ไม่รู้จะต้องทำ
ทำยังไงอะตอนนี้วิธีการแก้จนนี่นะคะมันต้องเริ่มต้นยังไงตรงไหนอะคนแก่ทำงานก็ไม่ได้แล้วจะแก้จนกันยังไงก็บอกว่าแก้จนก็ทำงานสิเอาแล้วคนแก่ทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วเนาะก็น่าจะมีหน่วยงานของรัฐเลยเนาะต้องรีบเข้ามาดูแลนะคะตอนนี้หลายจังหวัดมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะในการอุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ดีแล้วเนาะรีบทำจะได้แบบเคลียร์กันไปเลยว่าเนี่ยต้องให้นะต้องรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐนะเอาแบบเต็มที่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆบ้างนะคะวันนี้คุยแต่เรื่องสลดใจเนาะมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะข่าวทุกวันนี้มีแต่พบอย่างนี้แหละคนจนคนหมดจิตคนอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่าสุดสาวคนนี้ดีกว่าอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งโป๊ะแตกเธอโพสต์คลิปลงโซเชียลเล่าว่าไปงานแฟนมิตร JB มาที่ Impact เมืองทองธานีพอจบงานก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่โรงแรมที่พักก็ห่างไปจาก Impact 4กิโล เธออ้างว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์พาขับลัดเลาะเข้าเส้นทางเปี่ยวแล้วฉวยโอกาสเอามือมาโดนต้นขา2ครั้งขอย้ำนะเธอบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เอามือมาโดนต้นขาเธอ2ครั้งจนเธอตกใจมากหยิบมือถือมาอัดคลิปไว้เลยตอนตัดสินใจกระโดดลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บเย็บไป9เข็มค่ะนี่พร้อมโชว์บาดแผลให้ดูทำให้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมียอดวิวเป็น10ล้านนะคะ10ล้านครั้งเรื่องนี้ทำให้ต่อมานะคะทางศิลปินเกาหลี JB ใช่ไหมทราบข่าวก็เข้ามาโพสต์ถามตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าอยู่ที่ไหน Where are you? Did you sleep well? คือเขาบอกว่าแฟนคลับก็เป็นห่วงจนแฟนคลับศิลปินสงสัยสืบหาความจริงกันจนทราบว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจินตนาการเอาเองเนี่ยอะไรอ่ะเมื่อวานนี้ที่สภ.ปากเกร็ดนะคะรปภ.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนขับวินรับจ้างอยู่ที่เมืองทองค่ะเขาชื่อที่พัดละกันอายุ56ละแกน่ะเป็นรปภ.ด้วยขับวินด้วยนะวินเมืองทองธานีก็เดินทางไปพบตำรวจหลังจากผู้หญิงคนนี้อ๋อเป็นพี่สาวของผู้หญิงคนนี้ได้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาคนขับวินมอเตอร์ไซค์และแสดงความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าถูกคนในโซเชียลโอ้โหมาด่าทอต่างๆนานาเลยนะคะด่าโดยที่แบบยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยคนขับวินบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังวันที่12หญิงสาวคนหนึ่งเดินมาเรียกวินให้ไปส่งที่โรงแรมจริงซึ่งในเวลานั้นคนก็ออกมาจากคอนเสิร์ตคนจนเกือบจะหมดละแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปส่งที่โรงแรมตรงแจ้งวัฒนะซอย21หน่อยพี่เก๋ก็พาไปโดยไม่ทราบว่าเขาป่วยโดยตัดสินใจขับรถเลาะไปตามถนนเลียบคลองบางพูดซึ่งตรงนั้นมันเป็นทางลัดเพราะพี่เก๋อยู่นั้นเก๋ก็รู้ดีเนาะสาเหตุที่ขับไปทางลัดเพราะว่าปกติมันอ้อมไกลถึง8กิโลนะแต่ถ้าไปทางลัดจะใช้เวลาเพียง2กิโลเองและทำให้ประหยัดค่าโดยสารด้วยจากปกติถ้าไปตรงที่จะคิดค่ารถตรงนู้นอ่ะจุดที่บอกอ้อมไกล8กิโลอ่ะ200นะ200ขึ้นนะเพราะต้องไปอ้อมแล้วก็กลับรถมาไกลแต่ถ้าไปทางลัดจะเหลือแค่80บาทก็เลยเลือกที่จะไปทางลัดให้ตอนนั้นก็เก็บค่าโดยสาร80แต่ว่าเขาให้มา100นึงแล้วก็ยังอวยพรชมเลยว่าโอ้นอกจากจะสวยแล้วใจดีอีกให้ติ๊บบินมา20บาทตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเรื่องราวไปโพสต์ประจานจนได้รับความเสียหายแต่ว่าเผอิญทางศูนย์รักษาความปลอดภัยของเมืองทองธานีทราบเรื่อง

ื่องเพราะว่าโพสต์นี้มันเป็นกระแสร้อนแรงมากเลยค่ะมีคนเข้าไปดูหลายล้านอย่างที่บอกแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายมาด่าทอที่วินมอเตอร์ไซค์กันซึ่งวินท่านนี้แกบอกแกไม่เล่นโซเชียลนะทางเมืองทองก็เรียกเข้าไปสอบสวนหนึ่งข้อเท็จจริงแล้วก็บอกไปว่าไม่ทำอะไรที่ถูกกล่าวหาเลยเพราะว่ารถเนี่ยมีคลัตช์ทางที่วิ่งก็แคบถ้าขับมือเดียวขับไปลวนลามผู้หญิงไปตกไปอย่างเงี้ยโอ๊ยเดี๋ยวตกสะพานตายเลยแกบอกทางมันไม่ได้กว้างอะไรเลยแค่ประมาณ80ถึง1เมตรเท่านั้นเองจากนั้นทางศูนย์เมืองทองก็เลยให้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากนั้นเมื่อวานพี่สาวของผู้หญิงคนเนี้ยก็โพสต์ติดต่อมาหาบอกว่าน้องสาวป่วยมีอาการทางจิตพี่อย่าไปถือสานะก็นัดมาที่โรงพักเพื่อจะมาขอไก่เกี่ยซึ่งพี่วินก็บอกไม่ได้จิตใจอะไรนะหากว่าป่วยจริงก็ให้อภัยได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนใจดีเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไกลเกลี่ยกันได้ก็ไม่ได้จิตใจอะไรก็ถือว่าเป็นการให้อภัยกันไปไม่ได้เสียหายมากส่วนกรณีที่โพสต์ไปและมีการต่อว่าตัวในรับความเสียหายนั้นเนี่ย อันนี้ก็มาขอโทษเพราะว่าเอาเรื่องที่เขาเอาลงไปเนี่ยไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงเลยการที่เอาเรื่องไม่จริงไปโพสต์ก็ทำให้วินมอเตอร์ไซค์เสียหายถ้าไกลเกลี่ยกันได้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็เดี๋ยวจะนำเงินไปทำบุญอ้าวนี่แกจะเรียกเงินด้วยนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญเลี้ยงอาหารสุนัขเลี้ยงอาหารแมวแล้วก็คนตกทุกข์ได้ยากต่อไปพี่เจว่าอย่างนั้นขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการนัดเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไกลเกลี่ยแล้วนะคะที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อตกลงเจรจาเยียวยากันแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอะไรนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเอาอยู่ดีไม่ว่าดีสาวดูสิทั้งที่บินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำอะไรที่เกเลยนะคะจากเรื่องนี้ก็โป๊ะแตกเลยนะคะก็เอายังไงล่ะถ้าป่วยจริงก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งครับอันนี้หมายถึงกรณีป่วยนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะถ้าป่วยก็ต้องรักษาแหละเนาะคงจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เนาะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะก็พาไปรักษาได้เนาะกินยากินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอเดี๋ยวนี้มีเยอะนะอีพวกที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะเขาบอกว่าจะโพสให้คนด่าชอบกันมากเลยด่าเยอะเหรียญวิ่งเลยค่ะเนี่ยก็เรียนแบบกันนะคะประเภทแบบทำให้คนอื่นเกลียดมันใต้เลยพวกเนี้ยเขาชอบนะคะอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาโพสยืมตังค์ยืมตังค์ใครก็ได้อะที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปอ่านในคอมเมนต์ด้วยว่าจุดประสงค์การโพสต์ของเขาคืออะไรเอ้าในคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้ยืมตังค์จริงหรอก300ที่โพสต์ไปอ่ะเขาอยากได้ยอดกดไลค์นี่คือเป็นวิธีการหาเงินในอากาศอีกวิธีนึงนะเขาบอกว่าอย่างนั้นคือตัวเขาไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้คนมากดไลค์แต่เขาไม่ได้ยืมจริงด้วยนะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอใครจะเรียนแบบก็ทำได้นะลองดูอย่าให้ระบบมันจับได้แล้วกันมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแทนที่จะได้ตังเงินในอากาศนะคะเดือนละ10-20เหรียญเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ตอนนี้ต้องระมัดระวังทุกเรียกว่าทุกอิริยาบถเนาะสำหรับบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะก็เอาให้มันดูสมเหตุสมผลดูเป็นบวกสักนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำนี่แหละนะคะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรก็ตามนี่นะคะบางทีบางท่านก็อยากจะได้แต่ยอดอย่างเดียวโดยไม่ได้สนว่าไอ้สิ่งที่ทำสิ่งที่โพสสิ่งที่ประกาศเนี่ยมันผิดมันดูไม่น่าจะทำอะไรประมาณนี้แต่หลายคนไม่สนใจจริงๆนะ
จนสุดท้ายก็อาจจะได้เงินคุณก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่อวยพรเลยนะคะมาปิดท้ายกันนะคะกรณีที่มีการโกงข้อสอบกันจริงๆก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะถามว่าจะไปสุดตรงไหนเรื่องนี้เอาล่าสุดก็คือตำรวจนะคะบอกว่าขณะนี้มีการประชุมแล้วกับคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกับท่านผบ.ตร.ด้วยแหละก็เห็นบอกว่าเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงกับรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ภายในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะก็งดเข้ามาแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะต้องโดนถอนรายชื่อเนาะใครที่มีส่วนเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าตำรวจมีการพิจารณาเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมา11คนพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนส่วนว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดรวมถึงพิจารณาจะเชิญอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความใช่ไหมคะเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตแล้วก็ทำผลข้อสอบราชการรั่วไหลในครั้งนั้นก็ประชุมรายละเอียดในทางคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานนะคะโอ้ต้องมีคนร้องไห้แน่ๆเลยเนาะเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: าแล้วชั่วโมงที่2 6:14 น.เช้าวันพุธ22 กรกฎาคมนะคะสวัสดีเด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผ่านเชิงจังครับ
0: มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เพลงให้น้องเด้งเลยนะเพลงนี้พลาดแล้วเมียน้อย
1: ไม่มี
0: เอ้าไม่มีเหรอ
1: ไม่มีเมียน้อยไม่มีมีเมียเยอะ
0: เมียมากนะนี่เหรอ
1: เมียมากผม
0: ก็พี่นำแกร้องเพลงได้แบบเหมือนคนใต้เลยอ่ะ
1: เหมือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: พี่นำนี่พูดใต้ได้นะรู้สึกว่าแกบอกแกพูดแกเคยมาอยู่ภาคใต้แกก็พูดใต้ได
1: ้นะ
0: อันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเราเห็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นลูกพี่มัน
1: อ๋อบนโรงพักใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไปโรงพักใช
0: ่ไหมฮะใช่แกบอกว่าแกไปหาตำรวจว่าแกเป็นลูกพี่มันพี่มันจกมกนี่แหละแล้วก็ประมาณว่าพี่มันอ่ะโอนตังมาให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าน่าจะต้องส่งเข้าบำบัดแล้วล่ะลูกพี่มัมคนเนี้ย คือก็น่าจะเสพยาติดยาเสพติดนะคะคือเหมือนแกอุปโลกไปเองอะว่าตัวเองเป็นลูกชายของมัมจกมกค่ะน้องรุ่ง
1: อยากเป็นลูกพี่มัม
0: อยากเป็นลูกพี่มัมแกอ้างเลยแหละว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของหม่ำจกมกแล้วก็ให้ประมาณว่าแกอายุ22 ปีเองนะชื่อเดฟแกก็เดินดุมดุมดุมขึ้นไปโรงพักที่อุดรธานีไปถามตำรวจว่าที่พ่อหม่ำจกมกโอนเงินมา10,000อ่ะพ่อจะให้ไปเดินทางไปหาที่ยะโสธรอ่ะตำรวจให้โอนให้เขาหน่อยแกอ้างว่าพี่มัมอ่ะโอนมาที่โรงพักนี้ประมาณนั้นแกก็ไปเลยนะเอ้ยแต่พอดูหน้าจริงๆนะหน้าก็คล้ายอยู่นะทีนี้ตำรวจเขาได้ยินก็ตกใจก็ถามว่าเอาเรื่องราวมันเป็นยังไงเดฟก็บอกว่าผมมันมีเครื่องอ่านใจทำให้ผมเป็นลูกพ่อมัมแล้วก็ตำรวจก็ฟังแล้วก็รู้สึกเอ้ยหัวจะปวดตูรูแปลกๆเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อคืนนอนที่ไหนอ่ะเขาก็มานอนที่โรงพักนี่แหละทีนี้ถึงตำรวจก็ดูยังไงก็อย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยคล้ายเหมือนกันนะล่าสุดเมื่อวานตำรวจที่สภ.เมืองอุดรธานีก็บอกว่านายเดฟก็ยังอยู่ที่โรงพักแล้วก็เปิดใจอีกครั้งนึงว่ายังคงรอเงิน10,000 บาทที่พ่อมัมโอนมาเข้าบัญชีส่วนกลางของตำรวจที่นี่เพื่อให้ผมเนี่ยไปหาที่ยะโสธรนะและล่าสุดนั้นทางสารวัตรสืบสวนเนาะพันตำรวจตรีบันเทิงทัพโยธาก็คุยซะหน่อยนายเดฟก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าพ่อผมคือหม่ำจกมกเพราะว่าเครื่องอ่านใจมันบอกแบบนั้นคราวนี้สารวัตรบันเทิงเนี่ยชื่อแกก็บันเทิงเนาะแกก็เลยให้เดฟเขียนชื่อกับนามสกุลจริงเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนหน่อยนะปรากฏว่าเดฟเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโนนสังหนองบัวลำพูแล้วไม่พบข้อมูลเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมอะไรของหม่อมจกมกตามที่อ้างเลยเดฟก็ย้ำว่าพ่อแม่จริงๆเนี่ยจริงๆก็มีแต่บอกว่าเขาไม่ใช่พ่อคือหม่อมนั่นแหละนักข่าวก็เลยโทรหาพ่อจริงๆเขาชื่อนายเกศนะคะพ่อของเดฟเนี่ยทำงานอยู่ที่เกาะสมุยตอนนี้เป็นทำงานก่อสร้างอยู่เนาะก็ยอมรับว่าเดฟเป็นลูกชายแท้จริงๆของผมนี่แหละผมมันมีลูกคนเดียวก่อนหน้านี้ทางญาติที่อยู่หนองบัวลำพูน่ะก็ติดต่อรถตู้เพื่อเตรียมส่งเดฟไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยแต่เมื่อนายเดฟทราบหนีไม่อยากไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยหนีออกจากบ้านมาเลยแล้วก็พูดซ้ำๆว่าเดี๋ยวจะไปยะโสธรจะไปยะโสธรทีนี้พ่อก็ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยมีประวัติเสพยาอย่างหนักในอดีตค่ะน้องดงแล้วก็ เดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนชัดเจนพูดคนเดียวมีเสียงคล้ายกับมีคนพูดด้วยอยู่ตลอดแล้วก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยวญาติจะถูกจับเป็นตัวประกันที่ท่าเรืออะไรประมาณนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยไปรักษากับแพทย์จิตเวชแล้วนะคะพ่อก็เป็นห่วงว่าเนี่ยพ่อก็ทำงานต่างพื้นที่นะอยู่ไกลเกาะสมุยอ่ะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถเดินทางมาติดตามลูกชายได้ด้วยตัวเองก็เลยขอให้ตำรวจกับพม.นั่นแหละช่วยหน่อยช่วยเหลือลูกชายคนเดียวคนนี้ก็ตำรวจก็โอเคเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการประเมินอาการแล้วก็รับการรักษาให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวแล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเมื่อวานมูลนิธิกระจกเงาเดินทางมาพบก็ตอนนี้ก็เลยให้ดูแลไปนะคะตำรวจก็กุมขมับเลยว่าตอนแรกก็ไปถามหนูก็ไปทวงเลยว่าเอาเงินหมื่นมาพ่อน่ะโอนมาพ่อมัมน่ะโอนมาที่บัญชีของส่วนกลางตำรวจอ่ะเออให้ผมสักทีอะไรประมาณเนี้ย
2: โอ้
0: เออคือเป็นจริงเป็นจังมากอ่ะ
2: เนาะคือมันทำให้เห็นเลยนะพี่ว่าเสพยาไปนานๆนานๆเนี่ยมันทำลายสมองจริงเนาะ
0: จริงมันหลอนมันคือมันจะมีหลายแบบนะมันมีคลั่งบ้างมีหลอนบ้างอะไรพวกนี้มันมีหลายรูปแบบ
2: แต่นี่มันเหมือนมันกัดกินสมองความจำบางส่วนหายไปเลยอ่ะ
0: จริงอย่างเดฟเนี่ยเขาจะไม่ออกแนวคลั่งไม่ทำร้ายใครแต่เขาจะออกแนวเนี่ยแหละพูดไปเรื่อยแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของคุณหม่ำจกมกอยู่ตลอดก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าแกอาจจะคิดว่ามีคนแซวแกหรือเปล่าว่าหน้าตาเหมือนหม่ำจกมกแกก็เลยเอามา
2: ไม่งั้นดีทำไมต้องเป็นพี่หม่ำเนาะเราก็ไม่ใช่คนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าพอเราดูภาพที่เขาไม่เบลออ่ะมองแวบข้างๆก็คล้ายอยู่เหมือนกัน
2: คล้าย
0: แต่ก็คล้ายซะแต่ก็เห็นใจแหละเขาอยากให้เขาหายเพราะอายุก็ไม่เยอะ22เองค่ะ
2: นี่พิภัยยาเสพติดนะฮะ
0: ใช่
2: เลิกได้เลิกเหมือนนี่ฮะพิเศษครับพี่เศษบอกเลิกมา8ปีแล้วทุกคนนี่ฮะเลิกยาเสพติดขาดก
0: ็พิเศษนี่คือขนาดหนักเลยเนาะตอนนั้นเน
2: า
0: ะ
2: หนักเนี่ยที่ทำให้แกเข้าคุกมาก็เพราะยาเสพติดเนี่ยพี่นะตอนนั้นเมาไลฟ์สดล็อกห้องพกปืนโอ้โห
0: ยิงปืน
2: วีรกรรม
0: แกไม่ใช่พกอย่างเดียวตอนนั้นแกยิงด้วยนะ
2: เออใช่
0: เออ
2: เนี่ยก็เลยทำให้นั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สืบเนื่องมาถึงทำให้แกต้องเข้าไปเดือนจำมาปีนิดๆนี่นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ล่าสุดพิเศษครับออกมาประกาศเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะ30ปีโลโซครับพี่ใช้ชื่อว่า30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอนะก็งานนี้เขาบอกว่าเพลงฮิตเนี่ยนะฮะครบแน่นอนนี่ครับแล้วก็เตรียมที่จะเล่นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมนะครับซ้อมสำหรับคนที่เขาพี่แจกฝากถึงเด็กๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นศิลปินนะพี่เสกบอกสมัยก่อนพี่เสกซ้อมนะซ้อมวันละ6-8ชั่วโมง
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็ไปเล่นกลางคืนอีก3-4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอยู่กับกีตาร์เป็น10ชั่วโมงก็อยากให้น้องๆสนใจที่เล่นดนตรีนะฝึกฝนให้ดีดนตรีเนี่ยจะช่วยห่างไกลยาเสพติด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พี่เสกบอกตอนนี้ผมสะอาดสะอ้านมากครับเลิกยามาแล้ว8ปีขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อใจได้เลยและขอให้รู้นะครับว่าตอนนี้พี่เสกโลโซและวงโลโซทั้งหมดบริสุทธิ์มากขอบคุณที่รักกันและเจอกันนะครับนี่ในวันคอนเสิร์ตรู้สึกจะช่วงพฤศจิกายนนะพี่คอนเสิร์ตใหญ
0: ่ค่ะ
2: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มขายบัตรกันเดือนหน้าครับพี่ขายบัตรเดือนหน้าใครที่คิดถึงนะคิดถึงพี่เสกโลโซก็เตรียมเงินแล้วก็ไปจับจองนะครับรู้สึกจะเรียก Impact นะพี่
0: โอ้ใช้ Impact เลย
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ยังไม่ใช่ราชมัง
0: อ
2: ื
0: ม
2: น้อยขนาดราชมังอืมเสิร์ตโลโซเนี่ยฮะอ๋อขออภัย
0: ฮะ
2: เล่นที่ราชมังเลยครับพี
0: ่ราชมังคาราคิลาสถาน
2: ใช่21พฤศจิกายนนะครับที่สนามราชมังคาราคิลาสถานนะโอ้โห
0: ค่ะ
2: คอนเสิร์ตใหญ่สมชื่อนะครับราชมังเลยฮะ
0: ก็เต็มที่เขาบอกว่าได้ตั้ง 40,000 ราชมังเนี่ย
2: ก็ถ้าในมุมถ้าในมุมคอนเสิร์ตมันก็จะได้ประมาณ 3-40,000
0: 3-40,000 อ๋อ
2: ใช่ครับมันก็จะหายไปมุมหนึ่งที่เป็นด้านหลัง
0: ค่ะ
2: แล้วที่สนามที่คนยืนอีกนะ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ก็
2: โอ้โหนี่ก็ถ้าเกิดว่าปลายปีนี้รู้สึกบิ๊กแอดนี่เขาก็ราชมังนะปลายปีนี้คอนเสิร์ตชาวร็อกนั้นเลยครับพี
0: ่ค่ะ
2: โ
0: อ้สนุกแน่นอนเนาะ
2: ครับผม
0: เตรียมตังค่าบัตรไว้เถอะสนุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเออมันต้องสนุกสิเนาะเออไม่จะไม่สนุกแล้วจะเล่นทำไม
2: มันก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆของโลโซนะใครชื่นชอบ

0: เนี่ยร้องได้กันทุกคนค่ะ
1: ครับผม
0: เนาะ
1: มีอีกไหมฮะบันเทิงเลิศใจเรื่องสาดน้ำในงานแต่งงานณเดชน์นี่ก็น่าจะเคลียร์น่าจะจบแล้วเนาะ
0: เจนนี่เหรอ
1: ใช่ครับที่คุณเจนนี่โดนคนที่สาดเนี่ยเขาเปิดตัวนี่นะว่าชื่อคุณใหม่รัชดานะฮะเป็นช่างผมนะเป็นแฮร์สไตลิสต์ของณเดชน์นี่แหละพี
0: ่
1: แล
0: ้
1: วก็เคยเป็นช่างผมคู่ใจกับคุณเจนนี่มาก่อนนะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็
0: ทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
1: โอ้แล้วก็มีปัญหากับคุณเจนนี่มาก่อนแล้วก็เหมือนกับแยกทางกันไปต่างคนต่างก็ไม่ได้ร่วมงานกันนะทั้งคุณใหม่รัชดากับคุณเจนนี่เนี่ยนะฮะแล้ว
0: มาเจอกันในงานนี
1: ้โอ้คงมีตอนแยกกันเนี่ยน่าจะมีปมบางอย่างกันนะครับที่คาใจกันอยู
0: ่ค่ะ
1: พอมาเจอในงานก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
0: ใครเริ่มก่อนนะ
1: ก็เขาบอกในงานเนี่ยมีกลุ่มผู้จัดการเพื่อนของพี่เอสุภชัยเนี่ยนะครับเป็นคนเหมือนกับเห็นคุณเจนนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เลยหวังดีก็เลยเดินมาชวนคุณเจนนี่เนี่ยเหมือนกับจะให้ไปนั่งรวมกันกับกลุ่มใหญ่ๆก็เดินมาแล้วเหมือนแบบจะพาคุณเจนนี่ไปนะฮะระหว่างพาคุณเจนนี่ไปเดินไปนั่งในกลุ่มนู้นแล้วก็ไปเจอกับเนี่ยใหม่รัชดาเนี่ยก็เลยแบบมาดูเขาฟิวขาดอะไรขึ้นมานะครับก็เลยสาดน้ำใส
0: ่
1: มีนักข่าวไปถามคุณแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันบอกไม่เห็นตอนสาดแต่เห็นตอนคุณเจนนี่เนี่ยเดินมาว่าตัวเปียก
0: Oh.
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยคิดไม่คิดว่ามีการสาดน้ำกันคิดว่าเครื่องดื่มอาจจะหกใส่ตัวหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: oh.
1: ตอนนั้นแจ็คบอกแจ็คยังไม่รู้เรื่องเลยยังทำยังไปสวัสดีพี่เจนนี่สวัสดีครับ แจ็คสันสันเล่าแล้วว่าก็ยังไปสวัสดีพี่เจนนี่นะโมเมนต์นั้นเลยทั้งที่เขาเพิ่งโดนสาดน้ำมาตอนนั้นเหมือนไม่รู้ไง แต่เห็นเลยว่าชุดเปียกเห็นว่าชุดเปียก
0: โอ้ oh.
1: ตัวแทนก็โดนสาดเยอะเหมือนกันนะพี่นะ
0: โอ้
1: ถึงว่าเวลาเราไปงานแต่งเขาก็จะเสิร์ฟน้ำถ้าเป็นวายเขาก็จะขึ้นแก้วนะถ้าเป็นน้ำก็จะเต็มแก้วหน่อยเวลาที่พนักงานเขาเดินเสิร์ฟอ่ะนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดันคนมาพูดถึงงานแต่งณเดชน์ยาด้าจะเป็นในเรื่องของแบบเนาะคนทะเลาะกันอ่
0: ะ
1: เจ้าภาพเขาคงไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้อ่ะพี
0: ่
1: คือคนจัดงานก็อยากให้คนพูดถึงในมุมแบบมุมดีๆมุมน่ารักนะมุมที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นมุมดีก็อยู่ไม่อยากให้มีแบบว่าเอ้ากลายเป็นว่าคนมาทะเลาะกันในงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานผมเห็นความน่ารักมุมนึงนะของงานแต่งยาย่าณเดชน์นะพี่เขาเชิญแฟนคลับเขาอ่ะร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนแล้วมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะแล้วแฟนคลับก็ใส่ชุดชาตรีอะไรมาให้เกียรติแบบสวยงามเลยแล้วได้มาถ่ายที่แบ็กดรอปกันเป็นกลุ่ม
0: โอ้โห
1: ผมว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นแฟนคลับที่แบบติดตามมาตั้งแต่ต้นๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานด้วยนะฮะได้ไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญวันสำคัญของชีวิตด้วยกลุ่มนี
0: ้คงจะแบบ
1: เขาก็จะ
0: นะ
1: ใช่
0: ประทับใจมาก
1: เป็นกลุ่มใช่ตอนถ่ายแบ็คดรอปอ่ะกลุ่มนี้10คนกลุ่มนี้8คนกลุ่มนี้15คนแล้วก็ถ่ายจะเป็นกลุ่มย่อยตรงแบ็คดรอปกันแล้วเด็กกับยายาก็เป็นใจแล้วก็ยืนถ่ายกันนะฮะ
0: เออน่ารักเนาะ
1: แล้ว
0: ถือว่าทุกคนอยากจะได้ภาพอยากจะได้ภาพในมุมของตัวเองเอาไปโพสไปอวดอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นแฟนคลับกันมานาน
1: ใช่แล้วที่สำคัญคือณเดชน์กับยาย่าบอกเอากับข้าวไปให้หมดเลยนะเนี่ยกับข้าวเหลือในงานเอาไปเลยนะ
0: โอ้ย
1: เหมือนพวกเรา

0: เออก็เหมือนเราละไปงานเลยคันนี้เขาพอกับ
1: งานเนี้ยเขาเลี้ยงเป็นอะไรอ่ะเป็นค็อกเทลเหรอเป็นโต๊ะจีนหรือเป็นอะไรไม่รู้นะ
0: ใช่น่าจะค็อกเทลนะพี
1: ่ค็อกเทลใช่ไหมอ๋อ
0: ครับ
1: เออค่ะเอากับข้าวกลับบ้าน
0: ไปแฟนครับเอากับข้าวกลับบ้านเลย
1: เออได้รักนะตัวเหมือนเขารู้ใจอ่ะ
0: รู้ใจ
1: เออได้รักอะดูอย่างยาย่านี่นะคะเขาก็พยายามที่จะสื่อมีแบบส่งข้อความมีโพสต์อะไรพวกนี้ส่งขอบพระคุณพี่น้องแฟนคลับพี่น้องสื่อมวลชนที่สละมาร่วมงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิฟยูมากมากมากอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาเป็นคนที่แบบน่ารักเนาะแล้วก
0: ็
1: ที
0: ่
1: เขาแฮชแท็กเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขยนอร์เวย์เซอร์ไพรส์ขอนแก่น
0: ใช่
1: น่ารักน่ารักเนาะนี่แหละที่เรียกว่าเป็นคู่ที่แบบชนะใจคนอะค่ะนักจริง
0: เอามาที่หนึ่งคู่พี่คู่นี้ก
1: ็คู่ไหน
0: ขอโทษขอโพยกันแล้วพี่นะครับจำได้ไหมครับบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่โชครถแห่ตอนนั้นน่ะ
1: โชคกับลูกนัด
0: ว่า
1: ใช่ไหม
0: ใช่โชคกับนัดที่เป็นสามีภรรยากันนะตอนนั้นก็มีเรื่องคือคุณบอลเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ร้องเพลงกับคุณโชคเนี่ยรถแห่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเหมือนกับคุณบอลเขาร้องเพลงแล้วท่อนที่เขาร้องเขาโดนตัดไปอ่ะมันสั้น
1: อ
0: ่ะดนตรีมาเปลี่ยนให้แก้มาแก้ให้มันสั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีเรื่องกันที่คุณบอลบอกเหมือนไม่ให้เกียรติกันอ่ะมาตัดเนื้อแกทำให้แกได้ร้องนิดเดียวอะไรแบบเนี้ย
1: โอ้โห
0: แล้วจากนั้นก็มีเรื่องโมโหกันแล้วก็บานปลายประกาศไม่ร่วมงานกันไปเลยนะนะครับจนหน้าจากนั้นก็โหเป็นเรื่องใหญ่นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้มีภาพนะครับโชคกับนัดรถแห่นะครับเข้าไปยกมือไหว้คุณบอลเชิญยิ้มนี่ปรากฏว่า
1: ทั้งนัดทั้ง
0: โชคบอกโอ้ดีใจที่วันนี้มาถึงเขาบอกรอมา4ปีที่จะขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มฮะ
1: โอ้4 ปี
0: แล้วนะผ่านมา4 ปีแล้วนะครับโอ้ยิ่งแก่กระทบกระทั่งกันเนี่ยนะฮะจนแยกทางกันไปเพราะคู่นั้นเขาไปตั้งวงใหม่ของเขาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดนะครับเธอออกมาโพสต์ภาพนะครับว่าเธอเนี่ยได้ไปขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มแล้วนะครับซึ่งคุณบอลเองเนี่ยก็ในภาพก็สวมกอดนะก็เหมือนรับไหว้ขอโทษแล้วก็สวมกอดนะฮะให้อภัยโอ้เป็นภาพที่ชื่นมื่นนะครับไม่รู้นะภาพมันออกมาแบบชื่นมื่นนะ นะครับก็เขาบอกว่าดีใจที่วันนี้มาถึง4 ปีที่หนูรอขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างขอโทษที่หนูเคยก้าวร้าวอันนี้ฝ่ายหญิงนะคุณนัทนะฮะเขาโพสต์ไว้นะครับขณะที่คุณบอลเนี่ยก็เข้ามาโพสต์ต่อนะครับบอกว่าขอให้น้องทั้งสองประสบพบเจอสิ่งที่ดีที่มีแต่ความหวังดีไม่คิดร้ายปล่อยวางมีความสุขกับเวลาที่เหลือเดินหน้าทำมาหากินกันครับขอบคุณเนอร์มีความสุขทั้งครอบครัวครับผมเวลาผ่านไปเนาะ
1: 4 ปี
0: ก
1: ็ช่วยได้
0: ล
1: ื
0: มเรื่องราวอะไรกันไปแล้วล่ะ
1: ก็ไม่ติดใจอะไรสัน
0: คนบางคนไม่ลืมนะสาดน้ำนั้นไม่ลืมนะ10 ปีเขาบอกครับ10 ปีไม่ลืมไม่รู้มีอะไรนี่ครับผม
1: ค่ะก็จริงๆแล้ววงการมันแคบอะเนา
0: ะ
1: ไม่ไปงานนี้ก็เจองานอื่นเจอแน่ๆเชื่อเถอะแล้วจะทำหน้าทำโหมันทำไม่ถูกอะเนาะวางตัวไม่ถูกใช่ไหมคุณคนดังค่ะมีกันไว้นะคะไปดูกีฬาบ้างนะคะตอนนี้ก็ฟุตบอลโลกก็จบไปเรียบร้อยเราก็เลยมาเชียร์ทีมไทยอ๋อฟุตบอลโลกนี่คนนี้ ไม่วางมือแล้วนะคะเขาเรียกแขวนนกหวีดเหรอแอนโทนีเทเลอร์นะคะแกหล่อมากนะคนนี้
0: ใช่ผมเป็นกรรมการพรีเมียร์ลีกคนนี้กรรมการพรีเมียร์ลีกชื่อคุ้น
1: ๆใช่แกทำอาชีพนี้มา10ปีแล้ว20กว่าปีนะคะเป็นกรรมการผู้ตัดสินแบบอาชีพเลยนะคะอายุไม่ใช่ไม่ได้มากนะ47เองแต่ว่าแกตัดสินฟุตบอลไป831นัดนัดสุดท้ายก็คือฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะลุงในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส16ทีมสุดท้ายอ่ะนั่นแหละแกได้เป่าวันที่6นะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดสินในรอบชิงนะตัดสินในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0แล้วก็แกอย่างที่บอกแกเคยทำหน้าที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินฟุตบอลลีกตั้งแต่ปี2006แล้วก็ได้เลื่อนมาสู่พรีเมียร์ลีกในปี2010นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยล่าสุดก็มาที่ฟุตบอลโลกถามว่าทำไมถึงเลิกอายุไม่ได้เยอะมาก47นะแกก็บอกว่าถึงเวลาที่จะก้าวลงจากตำแหน่งและมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่บทต่อไปในอาชีพการงานของตัวเองอ้าวแต่ไม่ได้บอกว่าการงานอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขายังอยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่านะคะก็ตัดสินฟุตบอลโลกมา2สมัยละแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลก2022 2000ยูโร2020แล้วก็ยูโร2024ด้วยนะคะโอ้เนี่ยตัดสินระดับนานาชาติไปแล้ว163นัด
0: โอ้จะอายุเท่าไหร่นะพี่ที่เลิกไปเนี่ย
1: 47เองอะ
0: 47
1: แต่เลิกระวัง
0: ก็ต้องวิ่งทั้งเกมเหมือนนี่อาจจะเหนื่อยกว่านักบอลไหมไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องวิ่งตลอดกันนะ47นี่ก็ถือว่า
1: ใช่วิ่งทั่วเลยเหนื่อยกว่านะเหมือน
0: เนาะกรรมการเนี่ยต้องโ
1: อ
0: ้โหเดี๋ยวเตะมุมฝั่งนี้อ่ะวิ่งมาสวนกลับมาเตะมุมฝั่งก็วิ่งไปวิ่งมา
1: โอ้จริงเหนื่อยมากเนาะ
0: นี่47นี่ก็มันก็กำกึ่งนะ
1: ก็ได้แล้วหรอ
0: กำ
1: กึ่ง
0: ม
1: ัน
0: ก็โอ้โหก็เหนื่อยอ่ะ47
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะไปเป็นประธานเลยสักอย่างก็ได้นะเพราะ
0: เออใช่ก็แม้แต่กรรมการเนี่ยมีหลายคนนะก็เออหลายคนที่รีทายตัวเองนะก็ไปเป่าที่ลีกซาอุเนี่ยเขาก็อยากได้กรรมการดังๆแบบเนี้ยเขาก็เชิญไปซื้อตัวไปง่ายๆนะครับก็ใช้ค่าจ้าง
1: ไม่แน่นะไม่แน่นะ
0: เพราะว่าความเร็วของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียจะไม่ได้เท่าพรีเมียร์ลีกก็47นี่ก็ถือว่าสบายๆถ้าจะไปเป่าเอาเงินนะพูดง่ายๆหมายถึงว่าได้ค่าจ้างที่เยอะกว่าซาอุเขาก็ชอบแล้วชอบกรรมการดังๆอ่ะได้หรือคนที่เสียด้วยครับก็เดี๋ยวรอดูเส้นทางนะ
1: ใช
0: ่กรรมการ
1: ไม่สำคัญเนาะเหมือนเวลาเขาแซววันนั้นอะเวลาเหมือนช่างภาพอะเวลาเขาถ่ายนักกีฬาวิ่งอะวิ่งเร็วกว่านักกีฬา
0: ต้องวิ่งนะ
1: จริงๆเขามีกล้องเขามีกล้องในสนามนะแต่มันเหมือนกับแซวกันอ่ะอุ้ยทำไมคนนี้ไม่ลงแข่งเองอ่ะวิ่งเร็วนักกีฬาอีกอ่ะต้อง
0: ถึง
1: มากๆ
0: ก็วันที่แมตช์จริงฟุตบอลโลกนะครับเขาก็มีการประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกันว่าก่อนเตะนะเขาก็เรียกกรรมการมาแล้วก็มีการประกาศรายชื่อเลยนะว่าให้มันลุ้นกันว่าใครจะได้รับทำหน้าที่นะครับซึ่งเขาบอกความฝันสูงสุดของคนเป็นกรรมการนะก็เหมือนกันนะนักบอลก็อยากจะเป็นแชมป์โลกใช่ไหมอยากจะเตะนัดชิงฟุตบอลโลกกรรมการก็เหมือนกันฮะหน้าที่สูงสุดคือถ้าคุณได้เป่าแมตช์ชิงฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นเกียรติประวัติแก่ในชีวิตแล้ววันนั้นเนี่ยนะระหว่างที่ทางสมาคมผู้ตัดสินเขาเชิญทุกคนมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยนะแล้วประกาศรายชื่อนะฮะพอประกาศว่าเป็นคนนี้นะครับชื่อว่าสลาฟโกวินซิสจะร้องไห้กลางห้องประชุมเลยนะฮะ
1: ดีใจอย่างนี้หรอ
0: ดีใจฮะ
1: ตื่นเต้นดีใจ
0: ก็ดูว่าเสียใจเพราะตอนนั้นจะกลับบ้านแล้ว
1: ยัง
0: ต้องทำงานต่อร้องไห้
1: เออนัดลูกเอาไว้นัดลูกเมียไว้แล้วอ่ะเอออะไรอย่างไรอ่ะไม่หรอกนะภูมิใจเออ
0: ภูมิใจพี่เพราะว่าอายุอนามก็นี่แหละร
1: ู้
0: สึกจะ40กว่าๆไปๆแล้วเหมือนกัน46แล้วเหมือนกันนะพี
1: ่
0: เขาอาจจะคิดว่านี่คือฟุตบอลโลกอาจจะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วอ่ะแล้วเขาอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขาไงเพราะว่าคือด้วยชื่อฉันก็ไม่ได้ดังนะกรรมการคนนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าพอเป็นสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยกรรมการจากยุโรปกับกรรมการจากอเมริกาใต้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเคยเป่าในลีกยุโรปใหญ่ๆมีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกครหาได้ก
1: ็
0: เลยพยายามจะหากรรมการที่แบบชาติเป็นกลางอ่ะอย่างตัวของกรรมการคนนี้มาจากสโลวีเนียเนี่ยนะฮะมันก็ดูแบบไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับนักบอลไม่ได้มีความคุ้นเคยกับทั้งสองประเทศก็เลยถูกนะฮะคัดเลือกขึ้นมาด้วยฝีไม้ลายมือแล้วก็เป่าดีด้วยนะแต่จริงก็ถือว่าไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องกรรมการนี่ก็นะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องจับตาการประชุมกตร.ค่ะน้องดงมีวาระจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่16นะคะแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงพอจะทราบไหมคะลูกต้องรอไหมต้องยังไงดี
0: เขาก็มีตัวเต็งอยู่ตอนนี้เห็นบอกมีตัวเต็งอยู่4คนนะครับก็โดยตำแหน่งแหละนะครับ
1: ตัวเต็งเยอะจังตั้ง4คนเลยเหรอ
0: 3รองผบ.ตร.แล้วก็1เจรตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งโดยตําแหน่งเทียบเท่ากันนะฮะก็เท่ากับ4ท่านนี้แหละโดยตําแหน่งที่จะ
1: ค่ะ
0: รอขึ้นมานะครับก
1: ็
0: นะก็ต้อง
1: เข้าใจอ่ะเนาะ
0: วัดใจแล้วต้องเข้าใจแล้ว
1: ต้องเข้าใจ
0: จริงๆ
1: งานตํารวจ
0: ใช่ก็จะมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนี่อาวุโสสูงสุดนะฮะ
1: เออคนนี้เขาบอกว่ามีสิทธิ์มันเต็งจ๋าคนนี้เต็งจ๋าเอออ
0: ีกคนก็พลตำรวจเอกทัชชัยปิดตะนีระบุตรนะครับอันนี้อาวุโสอันดับ2แล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมาแต่บางคนทำไมเรียกท่านพลตำรวจเอกสำราญนอนมา
1: ไอ้ท่านอดีตผบ.ชน.คนนี้ก็น่าสนใจ
0: คนนี้ก็พอเรียกฉายาว่าท่านสำราญนอนมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวเต็งหนึ่งในยุคในช่วงนี้นะ
1: ยิ่งกว่า
0: สังเกตเลย
1: ยิ่งกว่าพลตำรวจเอกนิรันดรอีกอ่ะ
0: ใช่คือท่านออกงานท่านแถลงข่าวท่านออกงานสำคัญสำคัญเนี่ยในช่วงห่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ช่วงหลังนี้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็น่าสนใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็สนใจ
1: เมื่อวานนักข่าวถามนายกเนี่ยว่าสเปคหรือเปล่ามีสเปคไหมนายกบอกพูดถึงสเปคแล้วขนลุกไม่รู้ยังไงแกบอกว่าอ๋อพูดถึงสเปคแล้วขนลุกถามว่าแล้วต้องยึดอะไรล่ะตามหลักอาวุโสหรือเปล่าอ่ะก็บอกต้องให้ทุกอย่างแหละประกอบกันตามจิตนารมณ์ของกฎหมายแล้วถามว่าถ้าพบว่าตรอยู่ในตำแหน่งยาวนานจะสุ่มเสี่ยง ต่อการครองอำนาจอยู่ยาวแล้วจะไม่กระจายถึงรุ่นของโรงเรียนเตรียมทหารหรือเปล่าหรือบอกว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาท่านว่าอย่างนั้นก็รอดูวันนี
0: ้คือถ้าเป็นไปตามกระแสว่าพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยนะฮะแกเกษียณอีกทีนู้นเลยที่ปี76เลยนะ
1: อุ้ย
0: คือคนอื่นๆเนี่ยรอไปก่อนเลยนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุโดนย้ายไปสำนักนายกก็อยู่ยาวถึงปี76แล้วพี
1: ่จำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่พลตำรวจสุรเชษฐ์ถักพานน่ะจำได้ไหม
0: ครับ
1: บอกสมมติถ้าตอนนั้นถ้าได้เป็นน่ะเนาะไม่เกิดเรื่องซะก่อนน่ะเขาบอกว่าอู้อีกยาวนานเลยบิ๊กโจ๊กอ่ะ
0: บิ๊กโจ๊ก
1: ยังน้อยอันนี้แสดงว่าพลตำรวจเอกสำราญก็คืออายุยังน้อยเหมือนกันเหรอ
0: ครับผม
1: โ
0: อ้ก็ก็ย้ายปีแล้วปี76อ
1: ่ะ76โอ้ตายก็6ปี6 7ปีเลยเหรอก็ไม่แน่นะไม่แน่จริงๆนะตอนนี
0: ้
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้จะประชุมตอนบ่ายโมงนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์อาวุโสก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคะแนนอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับเพื่อคณะกรรมการเนี่ยมีโอกาสในการพิจารณาตัดสิน
1: ไอ้คะแนนไอ้คะแนนอื่นๆเนี่ยแหละหลายคนสนใจมันคือคะแนนอะไรเนี่ยความหล่อเหรอ
0: มันเราบอกผลงานประวัติการทำงานอะไรที่ผ่านมาก็เหมือนเป็น KPI อ่ะแล้วก็ต้อง
1: ใช่มั้ย
0: เขาก็ต้องทำประวัติส่งมานะครับว่า
1: ผลงาน
0: ที่ผ่านมาเคยมีผลงานคดีเคยทำอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนที่ประกอบกับอาวุโสอีกส่วน
1: ใช่ไหมอย่าลืมนะว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยคือต้องแบบก็ทำงานครอบจักรวาลเหมือนกันนะสมมติเนี่ยเราสมมติว่าช่วงนี้โอเคบ้านเมืองอาจจะยังสงบเงียบอยู่นะแต่ว่าเชื่อถือว่าในแต่ละยุคแต่ละนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมันต้องมีม็อบบ้านห้องนึกออกไหมอ๋อ
0: คร
1: ับ มันต้องมีม็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เกี่ยวข้องกับผบ.ตร.นะว่าไหม
0: ใช่ใช่จริงๆทุกงานแหละฮะเดี๋ยวนั้นเอาไฟไหม้โรงเบียร์อย่างเงี้ยท่านก็ต้องมาดูมีคนเสียชีวิตเยอะใช่ไห
1: ม
0: เรื่องความไม่สงบการเมืองเงี้ยเราก็ต้องคือตำรวจมันเข้าไปเกี่ยวทุกเรื่องแล้วฮะดังนั้นคนเราเป็นเหนื่อยเหนื่อยแน่
1: ไหนแน่
0: เดี๋ยวนี้บ่ายโมงในท่านนายกมาเป็นประธานแล้วก็คงจะได้พอเห็นเขาลางกันใช่ครับ
1: เห็นเขาลางเลยวันนี
0: ้ครับผม
1: ไปเพลงสดสักเพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
1: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ออกเหล็กครับผม
0: ไปฟังกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีก็ได้ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัว

0: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ใช้ตราฉลากทองไง
1: เหน
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาก

0: ัดสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: แบงค์ตายนะคะแบงค์ค่ะมีนาทีนึง
4: ครับผมนะฮะก็อัปเดตสั้นๆเรื่องราวนี้แล้วกันนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะโพสอะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะฮะเธอโพสว่าเธอเนี่ยกลับจากงานคอนเสิร์ตแฟนมีทที่ Impact ก็เรียกวินมอไซค์ระหว่างทางเธอบอกว่าเธอโดนมอไซค์เนี่ยนะฮะเหมือนกับเอื้อมมาเอามือมาจับขาอ่อนของเธอจนเธอต้องกระโดดลงจากรถเย็บไป9เข็มนะครับก็เหตุการณ์นี้ทำให้ศิลปินเกาหลีที่เธอไปร่วมงานเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าโพสต์มาหาเธอเลยนะว่าแสดงความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแล้วเขาเลยไปไล่ดูนะครับว่าวินมอเตอร์ไซค์ได้ทำจริงหรือเปล่านะสืบไปสืบมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอมโนขึ้นมาที่เป็นเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเธอแต่งเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากดาราเกาหลีศิลปินเกาหลีคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณลุงเนี่ยโอ้โหโดนตำรวจ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำข่าวมาเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6 นาฬิกาเลยจนกระทั่งถึง7 นาฬิกา 30 นาทีในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะครับวิทยากรของเราก็มีอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงิน